0: ดเลยว่าหมอกลุ่มนี้เป็นเด็กดีให้อยู่กับคนแล้วกลุ่มนี้มันเป็นเด็กเฮลมันเด็กเกเรอ่ะ
1: ครับ
0: อย่าให้อยู่กับคนหมอก็บอกเอ๊ะจิตอาสาเราไม่เคยแบ่งพักแบ่งพวกนะในการให้ใครอยู่กับคนไม่ให้ใครอยู่กับคนเขากลัวอะไรคุณครูเขาบอกว่าเขากลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเกเรเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำอะไรเสียหายไปหมดแล้วคุณหมอก็เสียเขาในฐานะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองก็จะเสียไปด้วยหมอก็เลยบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณครูเลือกมาเลยว่าคนที่มีความรู้สึกเหมือนตีตราหน้าผากเลยว่าอันเนี้ยเลวมากเลยมันใช้ไม่ได้เลือกมาสักหนึ่งคนเขาเลือกมาหนึ่งคนหมอก็ให้ขึ้นไปอยู่ที่วอร์ดเด็กโตฮะเด็กโตเนี่ยอายุของเด็กบางคนก็เท่ากันกับเด็กนักเรียนที่มาจิตอาสาด้วยเหมือนกันโดยที่วอร์ดนั้นเนี่ยเราพัฒนาให้กลายเป็นกระบวนการในโรงพยาบาลอยู่แล้วคือเด็กทุกคนเนี่ยพอเวลาหายป่วยหรืออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะวาดรูปและรูปของเขาเองที่ดีที่สุดเนี่ยจะขึ้นไปแปะบนชาร์ตที่คุณหมอเขาใช้ในการที่จะเปิดดู
1: แฟ้มประวัติ
0: แล้วมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเลยว่าภาพนี้เป็นฉันเป็นคนวาดเราก็รณรงค์ในวอร์ดนะฮะว่าให้วาดให้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีเด็กบางคนที่เขาไม่มีสมรรถนะในการวาดรูปถูกเจาะคออาจจะอยู่ในสถานะเหมือนกึ่ง ICUแล้วไม่มีสติสตางในการที่จะวาดรูปได้ป่วยหนักเอางั้นเถอะเด็กคนนี้ถูกพาไปอยู่ที่วอร์ดนั้นเขาไปนั่งอยู่ข้างเตียงอายุเดียวกันกับเขาเลยเนี่ยกำลังถูกเจาะคอและใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหารแล้วพยาบาลจะต้องมาให้อาหารทางสายยาภาพที่เขาเห็นคือเตียงถัดไปอ่ะเป็นเด็กที่หอบหืดแล้วเขากำลังหอบตัวโยนเลยหอบเยอะคุณหมอเข้ามารักษาก็ต้องให้ยาพ่นแต่พอพ่นยาแล้วอาการดีขึ้นเด็กคนนั้นเอากระดาษมาวาดรูปแล้วพอเอากระดาษมาวาดรูปภาพของที่เขาวาดก็ไปแปะอยู่บนชาร์ตเสร็จแล้วเขาก็วาดอีกภาพหนึ่งเนี่ยนะมาให้กับเด็กเตียงที
1: ่ติดกัน
0: ติดกันที่เขาถูกเจาะคอใส่อาหารท่ออาหารทางสายยาซึ่งเขาไม่สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วเด็กที
1: ่
0: คุณครูบอกไว้ว่าคนเนี้ยเลวมากเลยเฮลมากแต่ไปนั่งสังเกตการอยู่ดร.พีเชื่อไหมครับว่าเด็กที่คุณครูเขาเคยตีตราหน้าผากว่าเป็นเด็กเลวอ่ะ
1: ครับ
0: ใจเขาละลายฮะ
1: ทรานส์ฟอร์มได
0: ้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่คนนั้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด
1: ครับ
0: แต่พอดีปุ๊บก็มีน้ำใจในการแบ่งปันแล้ววาดภาพมาให้เตียงข้างๆซึ่งไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะไม่ได้มีใครมาบังคับเลยแต่เด็กมีใจในการที่จะมาช่วยคนนี้แล้วเวลาที่คุณหมอเขาเปิดชาร์ตของเด็กที่ถูกเจาะคอซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วเขากลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วเนี่ยแต่คนให้สุขใจเพราะมีความรู้สึกว่าภาพของเขานอกจากจะปรากฏที่ตรงนี้แล้วมันไปละลายใจของเด็กที่คุณครูบอกมาว่าคนเนี้ยเด็กไม่ดีมันไปละลายมันไประเบิดในใจเด็กคนนี้เขาขอเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ถูกเจาะคอก็เรียนรู้ว่าปืนลั่นเล่นปืนแล้วปรากฏพ่อวางไว้ในที่ไม่ดีและในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราต้องมาอยู่ในสภาพในลักษณะนี้เด็กคนที่ไปเฝ้าอยู่เนี่ยก็เลยขออนุญาตนักเรียนพยาบาลว่าและให้พยาบาลช่วยฝึกให้ว่าผมขออยากที่จะให้อาหารทางสายยางเอง
1: นี่คือเขาขอ
0: เลยขอเองเลยฮะว่าขอให้อาหารทางสายยางนี่ยังไม่เท่าไหร่ดร.พีเชื่อไหมนอกจากวันนั้นแล้วเขาก็กลับโรงเรียนกันไปก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกันไปสุขถัดๆไปเด็กคนนี้ขอมาจิตอาสาเองโดยไม่มีครูพามาครับมาเองครับแล้วมาทุกสัปดาห์มาจนเดือนถัดไปคุณครูขอมาพบครับหมอเด็กที่ฉันตีตราหน้าผากไว้อ่ะ
1: ตัวที่ร้ายที่สุดเลย
0: ตัวที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนนิสัยไปหมดเลยหมอไปทำอะไรเขาทำไมเขากลายเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเขากลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขากลายเป็นคนที่ไม่เหมือนมันเหมือนคนละคนกันไปเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่ามันระเบิดออกมาจากข้างใจไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตบังคับเลย ไม่ต้องมานับชั่วโมงจิตอาสาเลย

0: แต่มันเกิดขึ้นด้วยตลอดเวลาเอาว่าว่างเมื่อไหร่พร้อมที่จะมาเป็นผู้ให้ในฐานะที่เป็นหมอเด็กด้วยเนี่ยก็คือว่าผู้ใหญ่ใจต้องเปิดกว้างแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อันอีกประโยคหนึ่งให้ไว้กับหมอทั่วประเทศหมอได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ของทางผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูงเนี่ยแล้วเรายึดถือไว้ในหัวใจเราตลอดเลยก็คือว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีอย่าดูถูกใคร
1: ผมไม่ได้ใช้ได้กับการแพทย์แล้วครับคุณหมอประโยคนี้ผมว่าใช้ได้กับทุกวงการ
0: แต่ตอนที่เข้าเฝ้ากันนี่ก็คือเป็นวงการแพทย์ที่เข้าเฝ้าแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที
1: ่
0: มอบให้กับวงการแพทย์ทั้งหมดก็คือจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีจริงๆอันนี้ก็ตรงกับที่ดร.พีกำลังพูดว่าทุกคนทุกในวงการแม้กระทั่งคุณครูอันนี้แหละคือหัวใจที่สำคัญที่หมอกำลังจะบอกอยู่ว่านิยามคำว่าจิตอาสาเนี่ย คือเราต้องมีน้ำใจในการแบ่งปันและแบ่งปันอะไรเรามีดีอะไรที่เราคิดว่าเราดีที่สุดและเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปให้
1: ใจว่าความหมายสั้นๆแต่เรื่องราวทั้งหมดมันได้ใจความ
0: และไม่จำเป็นต้องเป็นของนะ หมอมีองค์ความรู้และคิดว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเราเอาอันนี้ไปแบ่งปันใครมีเรี่ยวแรง
1: ก
0: ็เอาเรี่ยวแรงไปแบ่งปันใครมีกำลังทรัพย์ก็ไปแบ่งปันด้วยกำลังทรัพย์ใครมีข้าวของก็แบ่งปันด้วยข้าวของทำอะไรก็ตามถ้าเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันทำแล้วต้องมีความสุขยกระดับตัวเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าคนที่ได้ยกระดับไหมแต่คิดถึงตัวเราเองว่าตัวเราอ่ะยกระดับจิตใจขึ้นให้กลายเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีมั้ยมีความสุขมั้ยทําแล้วไม่ได้กลายเป็นตกทุกข์ได้ยาก
1: ครับ
0: ถ้าทําแล้วไม่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละคือเรียกว่าจิตอาสาครับ
1: คําว่าพลังบวกเนี่ยเวลาคนพูดถึงเราต้องคิดบวกกับพลังบวกนี่มันคือเรื่องเดียวกันมั้ย
0: เรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดนะคือพลังบวกนี่มันรวมไปจนถึงทัศนคติก็ต้องบวก
1: ครับ
0: แววตาก็ต้องบวกนะแววตานี่บอกพลังบวกได้นะแววตาลีลาท่าทางอากัปกิริยาแม้กระทั่งน้ำเสียงน้ำเสียงที่ดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยมนุษย์ไม่ได้โง่นะฮะมนุษย์แต่ดูออกว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พลังบวกแล้วไอ้นี่คือพลังลบแหละถ้าสมมติว่าหมอมีเจตนาร้ายนะดูถูกเหยียดหยามแม้ไม่พูดออกมานะแต่สายตาหมอจิกเหยียดหยามดร.พีอยู่เนี่ยนะแววตามันฟ้องออกครับถ้าใช้คำว่าพลังบวกเนี่ยมันไม่ได้แค่คิดดีคิดดีบนทัศนคติที่เป็นบวกแล้วก็ลงมือทำดีจิตใจก็ต้องดีมันสะท้อนตั้งแต่ข้างในมาจนถึงการวิธีปฏิบัติออกมาได้ด้วยทุกคุณธรรมนะคือแม้กระทั่งเรื่องของจิตอาสาเองเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นเลยว่าเออเราตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นถูกบังคับถ้าเกิดว่าถูกบังคับมันก็คงไม่ฟ้องออกมาทางลีลาแววตาท่าทางมันก็จะออกมามีความรู้สึกร้อนใจแม้ว่ามันไม่ฟ้องออกมาในลักษณะนั้นแต่ทัศนคติของเราเองที่เป็นลบเนี่ย
1: มันก็เป็นถูก
0: มันก็จะเปล่งรัศมีลบนะถ้าเป็นอีออนนะม
1: ัน
0: เป็นอีออนลบลอยออกมาไม่ใช่อีออนบวกนะมันจะเป็นอีออนลบลอยออกมา
1: จริงๆตั้งใจจะให้แต่ก็คาดหวัง
0: ใช่
1: ไม่ได้ตามที่คำพูดโมโห
0: ตอนที่ไปที่ตู้ปันสุกแล้วรับของเสร็จเนี่ยยกมือไหว้ตู้เลยฮะ
1: อันนั้นภาพนั้นก็ดู
0: เป็นภาพความประทับใจนะในยะของคุณป้านี่อย่าไปดูห้ามดูถูกใครทั้งสิ้น
1: ค
0: ุณป้ากำลังให้ความเคารพแก่จิตใจอันงดงามตู้ปันสุกจึงกลายเป็นตู้เชิงสัญลักษณ
1: ์
0: เป็นตู้เชิงสัญลักษณ์ที่ทําให้อันนี้อย่าไปเหมารวมว่าเป็นตู้ที่ต้องมีใครคนใดคนนึงมารับผิดชอบ
1: เ
0: ลิกคิดแบบนั้น
1: ใครก็ได้จริงๆ
0: ใครก็ได้แล้วตู้ปันสุขนั้นน่ะเป็นอันที่เราได้มีโอกาสแชร์ความดี
1: คร
0: ับ แชร์ความสุขเราจะเห็นภาพอันนึงที่ปรากฏก็คือเวลาของที่ให้ไว้ในตู้ปันสุขเนี่ยมันจะมีน้องๆเด็กๆหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะอ๋อเขียนสติ๊กเกอร์ผู้ใหญ่ด้วยบางทีเขียนไว้เลยว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วเป็นรูปรอยยิ้ม
1: คร
0: ับลองนึกสภาพนะหยิบปลากระป๋องนึงมานะถ้าเราไปซื้อที่ห้างต่างๆเนี่ยนะ
1: ไม่มีใครเขียน
0: ก็มันไม่มีใครเขียนใช่มั้ยคนที่เอาไปบริโภค ขาจะได้ความสุขใจเพ
1: ิ่มแล้วบทบาทของศูนย์คุณธรรมนะครับพี่หมออยู่ตอนนี้เนี่ยบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องของจิตอาสาพลังบวกยังไงบ้าง
0: จริงๆเราทำมานานแล้วแล้วก็จะเห็นว่าน้องๆเจ้าหน้าที่บุคลากรในศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยก็คือเรามีไม่ได้คนไม่ได้เยอะนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเวลาเราขับเคลื่อนทั้งประเทศนี่เราคงจะต้องมีบุคลากรเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่ฮะเรามีกันอยู่แค่20กว่าชีวิต30กว่าชีวิตแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ที่เราทํากันอยู่แต่เราทํางานผ่านเรามีความมั่นใจว่าประเทศของเราเองมีคนดีอีกหลายแห่งมากมายเราก็ไปจับมือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ภาคไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าเรารู้เราก็ไปจับมือร่วมแล้วก็ดึงมาเป็นภาคีการทำงานผ่านพี่น้องภาคีเครือข่ายจึงเกิดพลังบวกขึ้นมาอันนี้แหละที่หมอใช้คำว่าเหมือนกับที่เรียกกองทัพจิตอาสาพลังบวกกองทัพจิตอาสาก็คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวของมีความคิดให้ความคิดมีศิลปะให้ศิลปะมีดนตรีให้ดนตรีมีความรู้ก็ให้ความรู้แล้วการแบ่งปันนั้นเกิดการจัดทัพเกิดการจัดทัพที่อันนี้คือชุดที่การเรียนรู้เชิงดนตรีอันนี้คือการเรียนรู้เชิงศิลปะอันนี้คือวัฒนธรรมอันนี้คือการให้กรณีซึ่งไม่มีนะเกิดการจัดทัพขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นพี่น้องที่ใช้คําว่าพลังบวกจิตคิดดีทําดีแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กลายไปเป็นภาคีเครือข่ายอันนี้ก็คือบทบาทของศูนย์คุณธรรมครับ
1: ครับก็เห็นไหมครับว่าทุกคนก็สามารถเริ่มต้นเป็นจิตอาสาในแบบที่ตัวเองสามารถเริ่มทําได้ง่ายๆเอาสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเอาออกมาช่วยและไม่ใช่ช่วยเปล่านะครับเราก็สามารถมารวมเป็นภาคีกับศูนย์ได้เช่นเดียวกัน
0: เคยเจอเด็กเล็กๆเปลี่ยนทัศนคติคนทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่ทิ้งขยะเกลื่อนกราดไปหมดจะมีบรรดาพี่ป้าน้าอาบางคนที่เป็นผู้ใหญ่มือไม่พายเอาเท้าราน้ําว่าง่าย
1: ๆ
0: ฉันมีหน้าที่ตําหนิติเตียนด่าทอว่าก็จะด่าทอเทศบาลต่างๆนานาว่าใช้ไม่ได้ขยะมันทิ้งเกลื่อนกราดไปหมดไม่คิดที่จะมาเก็บอะไรทั้งสิ้นเด็ก10ไม่ถึง10ขวบเลยนะ
1: ร
0: วมตัวกันขึ้นมาประมาณเกือบ10คนแล้วก็ไปเอารถเข็นซาเล้งไปเอารถเข็นซาเล้งนะไปยืมหมู่บ้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆวัดซึ่งเป็นวัดดังแล้วเขาก็เข็นรถเข็นเนี้ยไปที่ท่านเจ้าอาวาสวัด
1: ครับ
0: เนื่องจากเป็นวัดดังก็จะมีคนมาบริจาคของเนี่ยเยอะมากถวายสังฆทานบ้างบริจาคของบ้างของมันล้นไงทีนี้เด็กๆตาดำๆอ่ะไปขอญาติท่านเจ้าอาวาสว่าพระคุณเจ้าถ้าเกิดไม่ใช้ของไหนเนี่ยขอได้มั้ยขอ
1: แต่ก็เป็นของดีๆถูกมั้ยคร
0: ับ ใช่ฮะใช่ไม่ได้หมดอายุฮะแต่หมายถึงมันล้นเหลือไง
1: คร
0: ับ ปรากฏท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็มอบให้กับเด็กเด็กไปแบ่งกลุ่มกันเลยฮะแล้วใส่ตะกร้าฮะของนี้เป็นของกินของนี้เป็นของใช้อันนี้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยเค้าแบ่งเป็นตะกร้าตะกร้าเด็กเหล่านี้เค้าเข็นรถเข็นซาเล้งกลางหมู่บ้านเลยฮะทําอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์ก็เลยตามเด็กเหล่านี้ไปเด็กเหล่านี้เค้าเข็นไปหาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่ไม่มีญาติพี่น้องและอายุเยอะเรียกว่า80กว่านั่งหลังขดหลังแข็งทําอาหารไม่มีใครมาเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ทําอะไรรู้มั้ยฮะในเสาร์อาทิตย์แบ่งทีมของที่ได้รับบริจาคก็ไปจัดเข้าอยู่ในบ้านของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปนวดพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปเช็ดปัดกวาดถูบ้านแบ่งทีมไปหุงหาอาหารยืนมองน้ําตาปริบๆน้ำตาไหลเลยฮะเฮ้ยน้ำใจในการแบ่งปันมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ผู้ใหญ่นะนี่เด็กตัวเล็กๆเรียนแค่ชั้นประถมแต่สามารถเอาสิ่งข้าวของที่เขาบริจาคนั้นน่ะเดินผ่านกลางหมู่บ้านแล้วไปมอบให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าซึ่งไม่มีใครเหลียวแลเลยแล้วมันไประเบิดใจฮะตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันจัดการขยะในที่สุดหมู่บ้านนี้ขยะสะอาดด้วยไม่ใช่ฝีมือเทศบาลเลยฮะ
1: ฝ
0: ีมือของคนในหมู่บ้านที่สําคัญที่หมอกําลังส่งสัญญาณคือแม้แต่ฝีมือเด็กๆเองที่เราดูถูกเขาเนี่ยบางทีก็จะไปทําอะไรได้แต่พลังเขาล้นเหลือพอพลังบวกล้นเหลือพอที่จะสามารถเปล่งรัศมีทําให้แม้แต่ผู้ใหญ่เองซึ่งเคยมีทัศนคติล
1: บ
0: คิดลบจิตอาสาก็ไม่ทํานั่งตําหนิติเตียนเขา เปลี่ยนทัศนคติเกิดเป็นพลังบวกขึ้น

อย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ธิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้มังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนแน
5: ่บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลย
8: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได้
5: หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน
1: ่จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เหนือก็จะแย่จะแล้วขอบใจนะ
8: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
2: ้ย
8: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
5: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
9: ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
8: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
9: ติดกับกระจกกรรมตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกรรมคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
10: ฮะ
1: ในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
9: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพส สิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
8: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
9: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๋ นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
9: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า
6: เอ้ย
10: ในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
4: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
7: สวัส
8: ดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่าน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลา พราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานะฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
9: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
7: ครับ
10: ดีครับ
11: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
9: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
12: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
13: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
14: พอดีตะลิงพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
12: ร่มเย็นกับเป็นสุขเห็นดูคุณตาปลูกหญ้าริมตลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ทรุดอยู่นะครับคุณยาย
13: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
15: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
13: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
12: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
14: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดิน โดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
13: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
12: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดลังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
14: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
13: ป้าให้เด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
7: ค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นกับมาตัดเบนให้จ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ําให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนไอ้จ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้จ้ะเพิ่นสอนวิธีทําปุ๋ยมักอีเนาะเฮาก็แปลงปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเพิ่นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวนเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์
3: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็น

เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Good morning everyone สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณกลัวพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษและสวัสดีเด็กๆในห้องออกอากาศนี้ด้วย Good morning everyone เจอกันตอนเช้าทักทายกันหน้าโรงเรียนเนาะมีเหมือนกันที่เจอครูกุ้งตอนเช้าและทักทายหน้าโรงเรียนเลย Good morning teacher รวมถึงวัฒนธรรมการไหว้ที่ไหว้อย่างสวยงามด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเด็กๆโรงเรียนนี้พยายามใช้คำพูดภาษาอังกฤษในตอนเช้าและกลับบ้านมีด้วยนะทิชชู่กุ้ง goodbye goodbye น่ารักมากเลยนะคะเด็กๆนำภาษาอังกฤษที่เรียนในชีวิตประจำวันไปใช้ให้ได้จะช่วยเพิ่มพูนให้เด็กๆได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วขึ้นด้วยนะคะวันนี้ครูกุ้งแอบบอกมีเกมให้เล่นมาทายกันดีกว่าอยากทายกันไหมเพื่อนๆปลายทางบอกว่าอยากเล่นด้วยครูกุ้งก็เลยแอบบอกว่าจะต้องทายให้ถูกว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเพราะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อเรื่อง Who is this มาดูที่หัวข้อเรื่องของเราเลยค่ะวันนี้ในการเรียนของเราก็คือเรื่องนี้เลยยังเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว Who is this นี่คือใครคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาพูดจะใครหนอคนนี้ใครหนอหรือถ้าแปลตรงตามตัวก็คือนี้คือใครเป็นประโยคคำถามนะคะซึ่งการเรียนในวันนี้เด็กๆต้องออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องและพูดแนะนำเพื่อนๆด้วยประโยคง่ายๆและที่สำคัญอ่านและเขียนตัวอักษรตัวอะไรบ้างลูก C D B

0: วันนี้ยังเป็นการทำงานอยู่ในชุดกิจกรรมรวมถึงมีแบบประเมินด้วยที่คุณครูปลายทางรบกวนต้องเตรียมไว้ให้เลยนะคะในชุดกิจกรรมบางโรงเรียนมีแล้วเรียบร้อยบางโรงเรียนยังไม่มีก็ต้องดาวน์โหลดและปริ้นออกมานะคะและก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆลองดูซิคุณครูจะพาร้องเพลงอะไรกันหนออ้าวมีคนบอกว่าเป็น10 Little Indian Song อ้าวมาดูถ้ามีคำว่า10 T E N 10 10คือจำนวนเท่าไหร่คะ10คือจำนวนเท่าไหร่ลูก10อ้าวถ้าจำนวนเท่ากับ10เด็กๆพอนับได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อ้าวนางลองนับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมๆกันค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: นับแบบเราเป็นชาวต่างชาตินับแบบเราเป็นชาวต่างชาตินะพร้อม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าอย่างนั้นเราไปที่เพลง10 Little Indian Boys พร้อมๆกันเลยค่ะ1 little 2 little 3 little Indians 4 little 5 little 6 little IndiansSeven little eight little nine little Indians ten little Indian boys faster one little two little three little Indians four little five little six little Indians seven little eight little nine little Indians ten little Indian boys faster one little two little three little Indians four little five little six little IndiansSeven, little eight, little nine, little Indians, ten, little Indian boys. เหนื่อยไหม
1: เหนื
0: ่อยโอเคเด็กเด็กปลายทางเหนื่อยกันไหมคะต้นทางบอกเหนื่อยมากเลยถ้าอย่างนั้นเอาเหนื่อยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดีขึ้นยังคะถ้าดีขึ้นแล้วไปดูที่บทเรียนของเราเลยค่ะในวันนี้อ้าวมีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเขาจะแนะนำกัน Who is this เพราะเราจะอยู่ในเรื่องของการถามชื่อกันเนาะเป็นการคนนี้คือใครคะเป็นการถามว่าคนนี้คือใครคะเราก็บอกเลยเขาอยู่ใกล้กันไหมลูกสังเกตครูกุ้งอยากให้สังเกตดูคนนี้เขาอยู่ใกล้ไหมคะอยู่ใกล้กันเนาะถ้าอยู่ใกล้กันเราต้องใช้ this ถ้าอยู่ใกล้กันเราต้องใช้ this พร้อมๆกันเลยค่ะ this is Janeเด็กผู้ชายคนนี้เขาแนะนำเลย This is Jane มือผายเราชี้ได้ไหมไม่ได้มารยาทเราคือต้องผายมือนะคะ This is Jane
1: เ
0: ป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงเขาจะบอกว่า She is my friend She is my friend พร้อมๆกัน
1: She is my friend
0: ถ้าแปลเป็นไทยก็ง่ายๆเลยค่ะนี่คือเจนหล่อนคือเพื่อนของฉันเป็นเพื่อนของเด็กผู้ชายคนนี้อ่านพร้อมๆกันนะคะ read together this is Jane
1: she is my friend
0: เยี่ยมมากเมื่อลงท้ายประโยคก็จะต้องมีจุด full stop ชี้ใกล้ไปแล้วแล้วถ้าชี้ไกลบ้างล่ะถ้าชี้ไกลบ้างล่ะคะอยู่ไกลกันเห็นไหมอยู่ไกลกันไม่ใช่ this ละเราจะใช้
1: that
0: เราจะใช้ that เราจะใช้ that พร้อมๆกันเลยค่ะ that is Jack
1: Jack
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: ผ
0: ู้ชายต้องใช้ he ผู้ชายต้องใช้ he แล้วบอกเลย he is my friend
1: he is my friend
0: ผู้หญิงใช้ she ผู้ชายใช้ he ผู้หญิงใช้ she ผู้ชายใช้ he จำให้ได้read together that is Jack
1: He is my friend.
0: He is my friend. ตะกี้นี้ย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะคนแรกเป็นผู้หญิงชี้ใกล้ต้องใช้ this และผู้หญิงก็ต้องใช้ she แต่คนที่สองชี้ไกลชี้ไกลต้องใช้
1: that
0: และเป็นผู้ชายต้องใช้ he พอได้ไหมคะพอได้นะถ้าชี้ใกล้ในครั้งที่แล้วครูกุ้งได้ให้กิจกรรมไปที่ใช้ this กับใช้ that ถ้า this คือการชี้ใกล้ถ้า that คือการชี
1: ้
0: ไกลทีนี้ครูกุ้งเพิ่มคำถามค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครูกุ้งรับโทรถามแล้ว Who is this อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ Who is this
1: Who is this
0: นี่เลยคนนี้ก็รีบบอกเลยค่ะ This is Jane
1: This is Jane
0: She is my friend
1: She is my friend
0: Again ครูกุ้งถามใหม่นะ Who is thisThis is Jane.
1: This is Jane.
0: She is my friend.
1: She is my friend.
0: ให้ข้อสังเกตค่ะให้ข้อสังเกตนะถาม this ถ้าครูกุ้งถาม this ก็ต้องตอบถาม this ก็ต้องตอบ this ถาม this ก็ต้องตอบ this ถาม this ก็ต้องตอบ this ฉะนั้นผู้ชายคนนี้มือเขาจะต้องชี้ใกล้หรือชี้ไกลคะ
1: ใกล
0: ้นะพอจำได้ถ้าดิสก็ต้องชี้ใกล้พายมือไปใกล้ๆอ้าวถามใหม่ครูกุ้งถามใหม่นะครูกุ้งถามคนนี้ทุกคนในห้องนี้เป็นคนนี้นะตอบครูกุ้งนะ Who is this ตอบเลยค่ะ this อะไร This is Jane She is my friend ทำไมถึงเป็นชีล่ะเยี่ยมมากมีคนตอบได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงเจนเป็นผู้หญิงหันษาเก่งมากไปดูคำถามต่อไปเลยนะคะเด็กๆถ้าคำถามเปลี่ยนไปถามว่า Who is that? Who is that? ครูกุ้งให้ดูคำถาม Who is that? ถ้าถามด้วย that เราต้องตอบด้วยอะไรคะเราก็ต้องตอบด้วย that ซึ่ง that จะต้องผายมือใกล้หรือไกล
1: ไกล
0: อ้าวเราตอบเลยค่ะครูกุ้งถามนะคนนี้ตอบนะ
1: That is Jack.
0: He is my friend.
1: He is my friend.
0: ถาม Dad ตอบ Dad. ถาม Dad ตอบ Dad. และที่สำคัญเป็นผู้หญิงผู้ชายคะคนนี
1: ้
0: ผู้ชายต้องใช
1: ้ He.
0: เก่งมากเลยอ้าวผู้ชายต้องใช้ He. นั้นตอบครูกุ้งพร้อมๆกันในห้องเลยนะคะ Who is that?
1: Who is that?
0: นาวาตอบเลยค่ะ Dad อะไรคะ That is Jack.
1: He is my friend. He is my friend.
0: ลองฝึกพูดอีกหนึ่งรอบนะคะลองฝึกพูดพร้อมๆกันนะครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะ Who is this?
1: Who is this?
0: พูดตามครูกุ้งไหมไม่ครูกุ้งเป็นคนถามเด็กๆต้องเป็นคนตอบนะพร้อมกันใหม่นะคะ Who is that? That that อะไร That is Jack. He is my friend. โอเคเด็กๆลองอ่านบทสนทนานี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะลองให้เด็กๆฝึกบทสนทนาในช่วง speaking practice ของเรานะคะซึ่งบทสนทนาทั้งบทสนทนาทั้งสองบทสนทนาก็คือ Who is this กับ Who is that เด็กๆต้องใช้ให้ถูกวันนี้ครูกุ้งจะฝึกโดยการที่ให้เด็กๆลองทายกันมีหน้ากากใส่ให้เด็กๆลองทายกันว่าคนนี้เป็นใครและบอกรูปประโยคให้ถูกต้องด้วยพอจะได้ไหมคะใครอยากร่วมมือกับครูกุ้งบ้างใครอยากร่วมมือกับครูกุ้งอ้าวเอาคนแรกเป็นกลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่ม 4ออกมาทั้งกลุ่มเลยกลุ่ม4ออกมาทั้งกลุ่มยืนเลยยืนเลยอ้าวใส่หน้ากากเลยค่ะมีหน้ากากให้ใส่อ้าวรับของจากผู้ใหญ่น่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีงามมากเลยเด็กผู้หญิงใส่เลยค่ะผู้ชายใส่เลยครับน่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวทุกคนในห้องหลับตาหลับตาเลยหลับตาเลยดูซิถ้าใส่หน้ากากแล้วเพื่อนๆในห้องจะจำได้ไหมว่าเป็นใครค่ะถูกแล้วค่ะอ่ะใส่แล้วนะพร้อมนะในห้องช่วยกันตอบลืมตาเลยค่ะ Open your eyes ลืมตามาแล้วถ้าตอบเป็นภาษาไทยไม่เอาตอบเป็นภาษาอังกฤษตามรูปประโยคที่เราเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้ครูกุ้งถามเลยนะคะตั้งใจฟังนะใกล้ๆนี้เลยค่ะ Who is thisครูกุ้งถามเด็กๆถามซ้ำได้ไหม ไม่ได้ต้องตอบว่าอะไรคะต้องบอกชื่อ This is อะไรคะ
1: This is
0: Neuy This is Neuy แล้วเนยเป็นผู้หญิงผู้ชาย และเป็นเพื่อนของเราไหมเป็นเรา

0: ก็ต้องบอกว่า she is my friend
1: she is my friend
0: อ้าวใหม่ตอบพร้อมๆกัน who is this ถามซ้ำไหมคะไม่พูดซ้ำนะเด็กๆไม่ถาม who is this ซ้ำนะ again อ้าวพี่เติร์ดครับพี่เติร์ดต้องตั้งใจฟังนะครับพร้อมนะครับ who is this พูดอีก who is this ซ้ำได้ไหมไม่ได้ครูกุ้งถามแล้วถามซะเหมือนคนนี้ใครคะลูกแล้วหนูก็ถามคนนี้ใครคะจะเราจะได้คำตอบไหมคะไม่ได้เราต้องบอกว่า this is เนยอ่ะ again who is this
1: this is
0: she is my friend again she is my friend อ้าวเหมือนกันเปิดหน้าขึ้นมาซิใช่เนยไหมใช่เปล่าใช่อ่ะไปคนที่สองเรื่องที่ได้เลยค่ะไปคนที่สองWho is this? อ้าวนาวาตอบ Who is this ซ้ำได้ไหมไม่ได้ Who is this? This is ตังตัง She อะไรคะ She is my friend เยี่ยมมากต้องบอกว่าอะไรนะ She is my friend ใช่ตังตังหรือเปล่าแน่ใจไปตังตังไปคนที่สามอยู่ไกลบ้าง Who is that? Who is that? ถาม that ก็ต้องตอบ that that อะไรคะ that is man you และ man you เป็นผู้หญิงผู้ชายต้องใช้ he ต้องบอกว่าอะไรคะ he is my friend ใช่ man you จริงเปล่าใช่เปล่าเราบอกงี้ใช่แมนยูจ้าไปแมนยูนั่งที่อยู่ไกลบ้างอยู่ไกลนะ Who is that Who is that That ตอบว่าอะไรคะ
1: That is
0: third That is third แล้ว third เป็นผู้หญิงผู้ชายต้องบอกว่า He is my friend He is my friend ใช่ third จริงเปล่าใช่ไปคนสุดท้ายขออยู่ใกล้ๆสวยๆแบบนี้ Who is this Who is this ต้องตอบว่าอย่างไรคะ
1: This is
0: อุ๋ง This is อุ๋งอุ๋งแล้วอุ๋งเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงเราก็ต้องบอกประโยคนี้ว่า She is my friend เอาใหม่พร้อมๆกันShe is my friend โอเควันนี้ขอต่อไปขอกลุ่ม2หน่อยค่ะกลุ่ม2มากลุ่ม2มายืนข้างหน้าเลยค่ะใส่หน้ากากเลยดีมากค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า thank you ต้องใช้คำว่า thank you อ้าวใส่หน้ากากเลยทุกคน close your eyes มีเสียงได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพื่อนกำลังพลางตัวอยู่ตอนนี้เพื่อนกำลังพลางตัวอยู่พร้อมนะอ้าว open your eyesลืมตาขึ้นมาแล้วพลางตัวเรียบร้อยตอบครูกุ้งพร้อมๆกันเลยค่ะคนแรกใกล้ๆ Who is this
1: This is
0: spy She He หรือ she เราต้องบอกว่าอะไรคะ
1: She
0: อะไร She is my friend เด็กๆตอบ2ประโยคติดๆกันเลยนะเอาใหม่พร้อมๆกันนะคะเริ่มใหม่นะ Who is thisThis is fine. She is my friend. ใช่หรือเปล่าหนอใช่หรือเปล่าหนอใช่เปล่าใช่โอเคไปต่อคนที่สองตั้งใจดูดีๆสวยๆแบบนี้ Who is this?
1: My who?
0: ตอบพร้อมๆกัน Again. Who is this?This is by
1: who
0: อะไรต่อ
1: She is my friend
0: เยี่ยมมาก she is my friend ใช่ใบพลูไหมใช่ไหมสวยๆแบบนี้ใช่ใบพลูไปต่อคนที่3ครูกุ้งขออยู่ไกลๆบ้าง who is that that is a tom แล้วอะไรต่อคะ
1: she is my
0: friend เยี่ยมมาก she is my friend ใช่อะตอมจริงเปล่าแน่ใจเอ๊ะอะตอมตอนแรกไม่ได้นั่งกลุ่มนี้เอาโอเคไปขอบคุณค่ะไปคนไกลๆไกลๆอีกแล้ว Who is that?
1: That
0: is
1: Poi
0: แล้วก
1: ็
0: He is my friend ใช่ Poi จริงหรือเปล่าอ้าวดู Poi นี่ใช่ Poi ไหมโอเคใช่จริงๆด้วยไปต่อมาคนใกล้ๆมาคนใกล้ๆบ้าง Who is this? This is Cam She is my friend โอเคใช่แก้มไหม
1: ใช
0: ่แน่ใจ
1: แน่ใ
0: จแน่ใจแน่ใจว้าวใช่แก้มจริงๆด้วยไปคนสุดท้ายอยู่ไกลกันมากต้องถาม who is อะไรคะ this หรือ that who is that ไหนกูกุ้งถามนะเด็กๆตอบเสียงดังพร้อมๆกัน who is that that is opec opec อ่ะ he อะไรคะ he is my friend โอเคใช่จริงเปล่า
1: ใช
0: ่อ่ะ opec ใช่จริงๆไหมอ้าวเดินเข้ามาดูหน้าดิหล่อๆอย่างนี้โอเมกนะใช่ไหมโอเคแสดงว่าใส่หน้ากากแล้วเด็กๆยังจำได้เนาะอ่ะทวนนิดหนึ่งครูกุ้งขอทวนนิดหนึ่งถ้าเป็นดีสเราต้องผายมือ
1: ใกล
0: ้ถ้าเป็นแดดเราต้องผายมือ
1: ใกล
0: ้และถ้าเป็นคำนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
1: ผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: อ่านว่าชีอ่านว่า
1: ช
0: ีให้เทคนิคนิดหนึ่งกูกุ้งมีเทคนิคนี้ก็บอกว่าเอ้ยเราจะใช้ฮีหรือชีดีเด็กๆเคยเห็นแม่ชีไหมลูกแม่ชีใส่ทุกขาวแม่ชีจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวถูกไหมใช่เปล่าฉะนั้นถ้าเห็นแม่ชีชีเป็นผู้หญิงถ้าเราพูดถึงผู้หญิงเราก็ต้องแทนด้วยชีพร้อมๆกัน
1: ชี
0: แต่ถ้าเป็นผู้ชายเราแทนด้วยฮีถ้าเป็นผู้ชายเราแทนด้วย
1: he
0: วันนี้โครงสร้างประโยคของเรานะคะในช่วง speaking practice ของเราเด็กๆได้ฝึกพูดจนไปเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นครูกุ้งอยากให้ดูโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องอีกรอบหนึ่ง put them in order ถ้าประโยคนี้เราบอกว่า he is my friend he is my friend เด็กๆว่าประโยคนี้ right or wrong ถูกหรือผิดคะดูผิดจำไว้โครงสร้างประโยคครูกุ้งจะพยายามแทรกเข้าไปเล็กๆน้อยๆโครงสร้างประโยคถ้าเป็นรูปประโยคของภาษาอังกฤษจะต้องขึ้นต้นตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ประโยคนี้ he is my friend ตัวแรกคำแรกต้องเป็นคำว่า he คำว่า he คำไหนคะ this one
1: no
0: this
1: one yes
0: อ๋อมีคนบอก yes เอาคำแรกเลยค่ะ he คำที่สอง
1: he
0: is คำไหนเอ่ย this one no this one no this one this one yes is he is my คำไหน my คำไหนนี่เลยสีม่วงและสุดท้ายเหลือคำว่าอะไรคะ friend พร้อมกัน
1: friend
0: He is my friend.
1: He is my friend.
0: จะจบประโยคได้ก็ต้องมีอะไรจุด full stop ต้องมีจุด full stop ค่ะอ่านมาพร้อมกันเลย He is my friend.
1: He is my friend.
0: He is my friend.
1: He is my friend.
0: ไปดูที่วันนี้ครูกุ้งจะมีสื่อเพื่อที่จะให้เด็กๆลองดูโครงสร้างของรูปประโยคดูนะคะถ้าครูกุ้งมีสื่อแบบนี้เด็กๆอ่านได้ไหมประโยคแรกเราแนะนำเพื่อนไปแล้วนะ This is Noi. She is my friend. This is Nay. She is my friend. ถ้าสมมุติว่าครูกุ้งสลับประโยคสลับประโยคแบบนี้แม่จะมีใครมาทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องได้ไหมคะได้หันษายกมือคนแรกหันษามาเลยประโยคนี้เราจะต้องเป็นประโยคที่บอกว่า she is my friend she is my friend หันษาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะหันษาเริ่มเลยค่ะจะทำอย่างไรให้ถูกแล้วเหยียบมาตรงกลางหน่อยเนาะยังถูกไหมถูกไหมยังมีผิดไหมยังมีสลับที่อีกนะสลับที่ตรงไหนโอเคหันษาสลับที่ถูกยังหันษาสลับที่ถูกแล้วประโยคนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรคะ She is my friend พร้อมกันไหม She is my friendอ้าวไปนั่งที่เลยค่ะปั้นดินปั้นดินมาหาครูกุ้งปั้นดินมาหาครูกุ้งปั้นดินเป็นเด็กผู้ชายปั้นดินเป็นเด็กผู้ชายเราจะต้องใช้ชีหรือใช้ฮีคะ
1: ใช
0: ้ชีหรือใช้ฮีคะ
1: ฮี
0: อ้าวครูกุ้งก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนคำศัพท์คำนี้ครูกุ้งถามหน่อยถามทุกคนในห้องนะคะเด็กๆปลายทางช่วยตอบครูกุ้งพร้อมๆกันนะคะเพื่อนคนนี้ชื่อว่าดินตอบครูกุ้งพร้อมๆกันเลย Who is this ถามซ้ำได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เราจะต้อง
1: เอ
0: าใหม่ดังๆเลยค่ะ Who is this
1: This
0: is ปั้นดิน He is He is my friend เอาใหม่พร้อมๆกัน Who is this This is ปั้นดินHe is my friend คราวนี้ประโยคมาแล้ว He is my friend ครูกุ้งสลับประโยคนะไม่ให้ปั้นดินเห็นนะดูสิปั้นดินจะได้ไหมเนาะปั้นดินพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วหันหน้ามาเริ่มแรกยังไงคะขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมตัวไหนตัวใหญ่เอ่ยไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ตัวไหนตัวขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเพื่อนๆบอกหน่อย H ตัว H ตัวไหนคะมาไว้ข้างหน้าเลย He มาแล้วและอะไรต่อ He is คำไหนเอ่ยมีขึ้นเพื่อนบอกขึ้นต้นด้วยตัว I He is He isไปต่อคำว่าอะไรคะ my ขึ้นต้นด้วยตัว m โอ้เพื่อนในห้องช่วยกันไปเลยคราวนี้ถูกหรือยังคะถูกแล้วอ้าวประโยคนี้เราจะอ่านพร้อมๆกันว่าพร้อมๆกันว่าอย่างไรคะ he is my friend พร้อมๆกัน he is my friendโอเคเป็นรูปประโยคง่ายๆที่จะฝากให้คุณครูปลายทางได้ลองนำไปใช้ในห้องเรียนดูนะคะคือเด็กๆอาจจะเห็นเป็นแพทเทิร์นยาวๆแล้วอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเรียงคำศัพท์แล้วก็สลับประโยคกันไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะทำให้เด็กๆจำประโยคนี้ได้ด้วยขอบคุณปั้นดินค่ะเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันต่อนะคะวันนี้เมื่อเราเรียนรูปโครงสร้างประโยคกันไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูตัวอักษรวันนี้เลยค่ะตัวอักษรตัวแรกของเรา letter อะไร letter อะไรคะ letter c letter cat มีหรอ letter อะไรลูก
1: c
0: พร้อมๆกัน
1: seek
0: ออกเสียง phonics ด้วย seek ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมตัวที่สองเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วรูปนี้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า cat พร้อมๆกัน
1: kirk cat
0: ออกเสียง phonics ตัวแรกด้วยค่ะ kirk cat ลงท้ายตัวสุดท้าย
1: kirk cat
0: cat อ้าวตัวแรกตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเขียนให้เต็มช่องและก็ตัวพิมพ์เล็กต้องเขียนเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่ง พร้อมๆกันเคอร์แคทไปต่อตัวที่สองเลยค่ะตัวที่สองตัวอะไรคะดีเดอะด็อกอ๋อมีคนออกเสียงดังฟังชัดเลยดีเดอะด็อก
1: ด
0: ี
1: เดอะด็อก
0: ดีเดอะ
1: ด
0: ี
1: เดอะ
0: ดีเดอะ
1: เดอะด
0: ็
1: อก
0: ขึ้นต้นด้วย letter ดีเดอะด็อกมาเขียนที่ตัวแรกเลยค่ะตัวพิมพ์ใหญ่วิธีการเขียนต้องลากขึ้นหรือลากลงคะ
1: ล
0: ากขึ้นหรือลากลงคะ
1: ล
0: ากลงลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งพร้อมๆกันเดอะด็อกมาตัวพิมพ์เล็กต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วลากจากข้างบนลงมาเต็มช่องเลยนะพร้อมๆกันเดอะด็อกเหมือนท้องป่องออกมาเพื่อนเปรียบเทียบให้ฟังนะคะไปต่อตัวที่3เลยค่ะ letter อะไรคะ
1: b
0: b b b b b b b ขึ้นต้นด้วย letter b แล้วไม่เรียก bird bird bird ธรรมดาเอาเสียง bird
1: bird
0: อ่ะตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ท้องป่องออกมาลากเป็นเส้นตรงลงมาโค้งที่1และโค้งที่2พร้อมๆกันเบิร์ดเบิร์ดตัวที่2นะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กต้องลากลงมาเต็มช่องแล้วก็โค้งพร้อมๆกันเบิร์ดเบิร์ดวันนี้3ตัวมีตัวอะไรบ้างเนาะ seeker
1: deeder
0: beaverเยี่ยมมากเลย3ตัวอักษรวันนี้เราจะต้องบันทึกลงในใบงานที่7ค่ะเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาหน้าปกสีชมพูคุณครูปลายทางนะคะน่าจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับบางคนที่ยังไม่มีชุดกิจกรรมเนาะเอ๊ะวันนี้หน้าที่เท่าไหร่เนาะหน้าที่11พร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมนะคะหน้าที่เท่าไหร่นะ11ค่ะ11มีเลข1กับเลข1 11มีเลข1กับเลข1 11มีเลข1กับเลข1นะคะฟังคุณครูก่อนนะลูกนะอย่าเพิ่งคุยกันเนาะอ่ะพร้อมนะคะวันนี้จุดกี่จุดดี3จุดเหมือนเดิมเหรอเราเขียนคล่องขึ้นแล้ว
1: 4
0: อ่ะนาวาบอกว่าขอเป็น4จุดเพิ่มมาแล้วกันเนาะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4วันนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นการเขียนตัวอักษรง่ายๆ4จุดทางห่างเว้นให้สวยงามนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเดินดูเพื่อที่จะให้เกิดความปราณีตในการทำงานด้วยนะคะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยนะคะถ้าครูกุ้งเริ่มที่ตัว C ตัวแรกเนาะตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเต็มช่องถูกไหมลูก
1: เต
0: ็มช่องเอ๊ะเมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่าขอกี่จุดนะลูก1 2 3 4ต้องเต็มช่องไม่เลยช่องนะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พยายามทำไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้เกิดความปราณีตในการเขียนสมาร์ทบอร์ดบางทีครูกุ้งอาจจะทำได้ไม่สวยเท่าของเด็กๆพยายามทำให้สวยๆนะคะแล้วไปต่อที่ตัว C พิมพ์เล็กตัว C พิมพ์เล็กเต็มช่องไหมไม่เต็มแค่ครึ่งเดียวเนาะเต็มครึ่งช่องแล้วก็ให้ตรงข้างบนเลยค่ะเต็มครึ่งช่องให้ตรงข้างบนกี่ตัววันนี้ทั้งหมดกี่ตัว1แถววะลูกเราเขียน4รวมที่แบบนี้ก็คือเป็น5ตัวเนาะไปต่อบรรทัดที่2นะคะตัวอะไรลูก
1: ด
0: ีเดอพร้อมกันดีเดอมีคนเสียงดังหรือเปล่าเนาะกูกุ้งไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยพร้อมกันดีเด
1: อ
0: ดีเด
1: อ
0: ให้ตรงข้างบนลงมาวิธีการเขียนต้องเขียนอย่างไรคะ ลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนแล้วก็โค้งเด็กๆปลายทางพยายามทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าทำไปก่อนบางทีอาจจะพลาดนะเด็กๆครูกุ้งพยายามให้เด็กๆลากเป็นเส้นตรงโค้งเส้นที่1เส้นที่2นะคะตัวดีพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยยัง
2: เร
0: ีย
2: บร
0: ้
2: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะคะไปตัวดีพิมพ์เล็กค่ะตัวดีพิมพ์เล็กต้องทำอย่างไรคะ
2: โ
0: ค้งก่อนต้องโค้งก่อนต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลากจากข้างบนลงมาเด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันนะคะโค้งเป็นตัว C ปิดประตูลงมาโค้งเป็นตัว C ปิดประตูลงมาโค้งเป็นตัว C ครึ่งช่องเนาะปิดประตูลงมาตรงนี้ได้กี่ตัวคะ
2: 4
0: ตัวอักษรถ้าทำห่างๆเด็กๆถ้าดูนะกูกุ้งจะห่างช่องไฟเนี่ยห่างเท่าๆกันเลยใช่ไหมช่องไฟห่างเท่าๆกันก็จะเกิดความสวยงามในการทำงานด้วยคุณครูปลายทางลองดูนะคะลองดูเรื่องช่องไฟของการทำงานตัวอักษรต่อไปเป็นตัวอะไรคะ
2: B
0: ตัวอะไรคะลูก
2: B
0: พร้อมกัน
2: Bieber
0: Bieber
2: Bieber
0: ลากลงมาอย่างเดียวเลยถูกไหมคะเนาะ4ตัวพร้อมๆกันเลยค่ะลากเป็นเส้นตรงเส้นที่1โค้งเส้นที่2และโค้งล่างเส้นที่3พร้อมๆกัน
2: Bieber
0: พร้อมกันนะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3โอ้วันนี้ได้เขียนเยอะเนาะเขียนทันไหมคะ
2: ท
0: ันเนาะป้าไปต่อตัวต่อไปค่ะเป็นตัวพิมพ์เล็กต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรก่อนลากเส้นตรงลงมาก่อนเต็มช่องแล้วก็โค้งขึ้นหนึ่งโค้งขึ้นครึ่งเดียวเนาะ Bieber พร้อมกัน
2: Bieber
0: Bieber
2: Bieber
0: เอาใหม่ลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งค่ะ
2: Bieber
0: Bieber
2: Bieber
0: เยี่ยมมาก
2: เสร็จแล้วคะ
0: ครูกุ้งเดินดูเนี่ย
2: เสร็จแล้วค่ะ
0: เหลือ ID จะต้องพยายามให้ช่องไฟเนี่ยไม่ห่างเกินไปนะคะเด็กๆพยายามให้ช่องไฟไม่ห่างเกินไปเนี่ยน้องโค้งไม่เต็มช่องดูนะจับดินสอต้องโค้งให้เต็มอย่างนี้ดูตัวอย่างเห็นไหมคะเด็กๆตัวอย่างอ่ะในสมุดนะคะตอนที่พิมพ์มาอาจจะเคลื่อนเด็กๆพยายามทำให้ได้อย่างครูกุ้งพยายามดูของครูกุ้งเป็นตัวอย่างนะถ้าดูเป็นของครูกุ้งเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะเต็มช่องบางทีการพิมพ์อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะทำให้ไม่เต็มช่องถ้าหนูเว้นช่องไฟห่างนิดนะสวยเลยวันนี้ยังไม่หมดนะคะข้างล่างตัว B ตัว D โค้งไม่เต็มช่องหนูมือซ้ายด้วยเนาะลากลงมาโค้งโอเคดีเลยลากลงมาโค้งแก้ตัวนี้นะลูกนะหนูแก้ตัวนี้นะคะตัว D หนูต้องโค้งเต็มช่องคุณครูปลายทางหากมีเวลาเดินดูนะคะแล้วก็เขียนให้เต็มช่องเนี่ยต้องโค้งอย่างนี้นะเต็มช่องนะลูกนะไปต่อนะคะครูกุ้งขอไปต่อด้านล่างด้านล่างเด็กๆเห็นรูปไหมคะ
2: เห
0: ็นรูปภาพเนาะคำสั่งเขาบอกว่า fill the missing letter fill the missing letter เติมตัวอักษรที่หายไปทุกคนดูเลยค่ะทุกคนดูเลยตัวแรกเป็นตัวอะไรคะถ้าของกุ้งกุ้งนะจะเป็นสีของเด็กๆอาจจะเป็นขาวดำเนาะคุณครูปลายทางไปโรงเรียนถ้าปริ้นสีได้ก็จะเป็นสีคล้ายๆของกุ้งกุ้งเนาะพร้อมกัน cat
2: cat
0: letter อะไรหายไป letter letter letter c เขียนแบบไหนคะข้อแม้มีอยู่ว่าพอเวลาเราเขียนต้องเขียนให้เสมอกับตัวอักษรข้างๆแบบนี้ถ้าเด็กๆนี่ครูกุ้งมีแบบนี้นะเคยมีเพื่อนเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆดูเขียนแบบนี้เลยได้ไหม ไม่ได้นะไม่ได้นะครูกุ้งลบก่อนครูกุ้งต้องลบ

0: ก่อนต้องเขียนตัวเล็กๆนะเขียนให้ตัวเท่าๆกับข้างๆถูกไหมคะฉะนั้นต้องเขียนให้เท่ากับตัว A ข้างๆเลยพร้อมกัน cat cat ลงท้ายด้วย letter T ออกเสียงให้ชัดด้วยนะไปต่อค่ะรูปนกนกภาษาอังกฤษเรียกว่า bird พร้อมกัน bird bird bird bird ครูกุ้งให้เด็กๆลองเขียนของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวครูกุ้งค่อยบอกว่าที่ถูกต้องคือตัวอะไรเขียนเลยค่ะใครเขียนเรียบร้อยแล้วมองมาที่ครูกุ้งเลยเด็กๆปลายทางมองที่ครูกุ้งดูซิว่าที่เด็กๆ เขียนจะถูกต้องไหมพร้อมไหมคะลากลงลากลงโค้งค่ะใครเขียนแบบนี้บ้างถ้าเขียนแบบนี้ถูกต้องเลยและไปต่อตัวที่3ปุญญาพรตัวที่3นี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ
1: The dog
0: The dog ขอให้จ๋า The dog
1: The dog
0: ลองเขียนของตัวเองเลยค่ะจุดๆตรงนี้อ่ะครูกุ้งลบให้ครูกุ้งลบให้มีจุดๆตรงนี้อ่ะใหม่นะครูกุ้งลบให้บางทีสมาร์ทบอร์ดครูกุ้งใช้แล้วก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะไปต่อนะพร้อมๆกัน
1: The dog
0: เด็กๆเขียนแบบไหนเด็กๆเขียนแบบไหนคะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กวิธีการเขียนต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาค่ะพร้อมๆกัน
1: เดอะดอก
0: ใครเขียนแบบครูกุ้งทั้ง3ตัวบ้างยกมือ raise your hand please เยี่ยมมากเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูกุ้งก็จะตรวจความถูกต้องของเด็กๆนะคะคุณครูปลายทางตรวจความถูกต้องของเด็กๆเพื่อพัฒนาการเขียนกันต่อไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปที่หน้าแบบประเมินตนเองไปเลยค่ะแบบประเมินตนเองเริ่มจากการเขียนชื่อจริงๆแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เขียนชื่อก็ได้นะแต่ตอนนี้ให้เขียนชื่อตัวเองชื่อกับนามสกุลเด็กหญิงครูกุ้งก็เด็กหญิงอภิวรรณจันทวงศ์ชั้นป.1 ทับ ป.1 ทับ1เด็กๆเขียนเลขที่ตัวเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เขียนเลขที่ตัวเองนะเขียนเลขที่ตัวเองเลยนะคะตอนที่เราเขียนเรายังมีเสียงไหมลูกไม่มีโอเคเรียบร้อยอยู่ในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องที่เราประเมินกันนี้ก็คือ who is this นะคะ

อยู่ในเรื่อง Who is this นะคะซึ่งเป็นในครั้งที่2ด้วยเด็กๆ เขียนตามครูกุ้งได้เลยเลขที่ตัวเองเขียนให้เรียบร้อยนะคะเราจะทำแบบประเมินพร้อมๆกันซึ่งในการทำแบบประเมินตนเองตนนี้คุณครูสามารถที่จะนำแบบประเมินตนเองไปวิเคราะห์ได้ว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ตรงไหนนะคะในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูกุ้งสรุปออกมาได้ไหมลูกเขียนนามสกุลตัวเองได้ไหมคะได้เขียนเลยเขียนเลขที่ตัวเองนะลูกนะพอยต้องไปฝึกเขียนชื่อนะลูกนะพอยต้องฝึกเขียนชื่อที่บ้านด้วยชื่อตัวเองต้องให้คล่องนะคะพยายามเขียนชื่อนามสกุลตัวเองให้คล่องเราอยู่ป.1/1เลขที่เท่าไหร่เขียนเลยค่ะ Who is this

0: เรียบร้อยนะคะคราวนี้ครูกุ้งจะพากันทำก่อนถ้าชื่อกับหัวข้อเรื่องยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังได้นะคะเริ่มเลยข้อที่หนึ่งเหมือนเดิมครูกุ้งทวนนิดหนึ่งนะคะถ้าสามดาวทำได้ดีไหมคะปุญญาพรปุญญาพรจ๋าถ้าสามดาวดีหรือไม่ดีคะสามดาวดีไม่ดีคะดีแต่ถ้าสองดาวก็คือทำได้บ้างบางครั้งแต่ถ้าหนึ่งดาวคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเลยเนาะเด็กๆพร้อมยังคะฟังข้อที่หนึ่งพร้อมๆกันค่ะ listen carefully listen carefully ข้อที่หนึ่งบอกว่าออกเสียงตัวอักษร h j k o q r c d b เด็กๆออกเสียงโฟนิกส์ได้ได้ไหมคะได้ถ้าได้เด็กๆคิดว่าได้ทุกตัวไหมได้ทุกตัวก็ไป3ดาวเลยค่ะได้ทุกตัว3ดาวสวยๆเด็กๆคะตอนนี้ปุญญาพรปุญญาพรเราใช้ดินสอทำงานเนาะอ้าวระบายเลยค่ะเราใช้ดินสอทำงานเนาะเรียบร้อยดีมากครูกุ้งโอ้ยตัวอักษรพวกนี้นะคล่องทุกตัวเลยคล่องทุกตัวเลยฉะนั้นได้แล้วคิดว่าครั้งหน้าถ้ามีอีกจะทำให้ดีขึ้นไหมคะ
1: ด
0: ีขึ้นต้องทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกด้านหลังเลยค่ะใส่เครื่องหมายถูกด้านหลังเลยไปต่อข้อที่สองรู้จักออกเสียงแล้วเขียนตัวอักษรที่กล่าวมาทั้งหมดเลยได้ไหม
1: ได
0: ้เด็กเขียนได้ไหมคะที่ให้จุดๆๆแล้วก็กันได้ไหมได้ได้สวยไหมถูกต้องตามหลักการเนอะอ้าวให้ตัวเองไปเลย3ดาวและเด็กๆคิดว่าครั้งหน้าจะเขียนถ้าเขียนเยอะขึ้นเขียนสวยไหมคะจะทำให้เขียนให้ดีขึ้นไหมโอเคถ้าดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปเลยค่ะไปต่อนะน้องต้องตามให้ทันนะลูกนะน้องต้องตามให้ทันนะลูกนะไปต่อนะคะข้อที่3นับจำนวน1ถึง10ได้ไหม
1: ได
0: ้โอ้โหครูกุ้งทวนอยู่แล้วประจำเนาะนับได้แน่นอนถ้านับได้ให้ตัวเองกี่ดาวดี
1: 3
0: โอเคประเมินตัวเองได้เลยค่ะ3ดาวเด็กๆนับได้แน่นอน1ถึง10เห็นจำนวนปุ๊บแล้วบอกค่าจำนวนได้ยิ่งดีเลยคิดว่าครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นไหม
1: ด
0: ีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปเรื่องการนับจำนวนเนาะเด็กๆจำคำนี้คำสั่งนี้ได้ไหมคะที่ครูกุ้งบอกว่า make a group of two make a group of one make a group of make a group of one เราไม่มีกลุ่มเดียวหนึ่งคนไม่มีเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มสองคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะเป็น make a group เด็กๆจำได้ไหมคำสั่งนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆเอาไปใช้ได้ไหมคะได้ไหมหรือว่าต้องให้คุณครูช่วยเหลือคิดว่าคำสั่งนี้คุณครูต้องช่วยไหมคะไม่ต้องช่วยทำได้เลยถ้าเป็นครูกุ้งนะครูกุ้งคิดว่าอยากให้คุณครูช่วยเหลือด้วยคิดว่าทำได้บางครั้งแค่นั้นเองครูกุ้งให้ตัวเองสองดาวพอคือเล่นเกมนี้ครูกุ้งต้องช่วยเหลือหน่อยหนึ่งนะทำได้บางครั้งต้องให้คุณครูแนะนำให้ตัวเองสองดาวพอแล้วคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นไหมดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปและจำมอนสเตอร์ตัวเองได้ไหมคะพูดตามโครงสร้างประโยค My monster has five eyes จำได้เปล่าที่เราวาดมอนสเตอร์กันแล้วเราพูดตามประโยคนั้นได้ไหมคะได้ครูกุ้งครูกุ้งก็ได้บางคำนะแต่ครูกุ้งอยากให้คุณครูช่วยแนะนำอ้าวให้ตัวเองแค่2ดาวพอแล้วคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นได้ไหม
1: ได
0: ้ใส่เครื่องหมายถูกไปใครเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะค่ะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 ready 1

0: ันหน้ามาหากุ้งเลยเด็กๆปลายทางเรามาดูนะคะแบบประเมินของเราทำเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางสามารถนำไปวิเคราะห์บทเรียนของตัวเองได้ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือจะเพิ่มเติมให้เด็กๆมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยสรุปของเราในวันนี้มีเด็กผู้หญิง1คนกับเด็กผู้ชาย1คนครูกุ้งอยากจะถามเด็กๆกันหน่อยคำนี้ให้สังเกตเลยเราต้องชี้ใกล้ชี้ไกลคะ
1: ใกล
0: ้ใกล้อ้าวนั้นครูกุ้งยืนใกล้ๆแล้วครูกุ้งก็พูดเลยนะคะเด็กๆลองออกเสียงตามพร้อมๆกันอ่านออกเสียงตามพร้อมๆกันThis is Jane.
1: She is
0: my
1: friend.
0: She ต้องเป็นผู้หญิง She ต้องเป็นผู้หญิงพร้อมๆกันใหม่ This is
1: Jane.
0: She is my friend. และคนต่อไปเป็นเด็กผู้ชายให้สังเกตดีๆคำนี้ต้องใช้ That คำนี้ต้องใช้
1: That
0: และผู้ชายต้องใช้ He อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ That is
1: Jack.
0: He is my friend.
1: He is my friend.
0: เยี่ยมมากถ้าใกล้ใกล้เราใช้ this ไกลเราใช้
1: that
0: ผู้หญิงเราใช้ she ผู้ชายเราใช้
1: that.
0: he โครงสร้างประโยคง่ายๆเด็กๆฝึกพูดกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้ใส่หน้ากากแล้วมาพูดกันคุณครูปลายทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเองได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องสี what color is itคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมบัตรคำบัตรภาพเพื่อที่เราจะใช้ในกิจกรรมห้องเรียนของเราต่อไปนะคะหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะครั้งหน้ายังมีเกมให้เล่นอยู่เหมือนเดิมอยากเล่นเกมกันไหม
1: อ
0: ยากเล่นเกมก็ต้องไปทวนคำศัพท์ที่บ้านด้วยหรือใครสืบค้นข้อมูลกันล่วงหน้ามาก่อนได้ยิ่งดีว่าคำศัพท์เรื่องสีภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรบ้างฝากกันบ้านไว้นะคะเผื่อเด็กๆไปสืบค้นข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่กันในครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ Thank you everyone

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการทำดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรือที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีทัศนคติของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม

0: เปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่มานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือจะเป็นความรู้ที่ต่อจากความรู้เดิมนะครับครั้งที่แล้วเด็กๆทำไมครับเขียนจำนวนตั้งแต่15ถึง20นะครับตอนนี้เด็กๆเรียนรู้นะครับในเรื่องของการนับแสดงจำนวนตั้งแต่1ถึง20เลยนะครับแล้วก็ทำไมครับนอกจากนับแสดงจำนวนก็ยังเขียนได้ด้วยทั้งตัวเลขอะไรนะตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขอะไรอีกลูกตัวเลขไทยนะครับตอนนี้เด็กๆเขียนได้หมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ทำไมครับเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการเขียนจำนวนนับนะครับ10ถึง20ในรูปของการกระจายเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางอ่านชื่อเรื่องทวนอีกครั้งนึงนะครับอ่านตามคุณครูแม็กเลยนะครับการเขียนจำนวนนับ
1: การเขียนจำนวนนับ
0: การเขียนจำนวนนับ
1: การเขียนจำนวนนับ
0: 10ถึง20 10
1: ถึง20
0: 10ถึง20
1: 10ถึง20
0: ในรูปกระจาย
1: ในรูปกระจาย
0: ในรูปกระจาย
1: ในรูปกระจาย
0: ดังนั้นทำไมครับเด็กๆเรียนรู้กันไปนะครับวันนี้จะได้อะไรใช่ไหมครับนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องเขียนนะครับตั้งแต่จำนวนทำไมครับ10ถึง20ต้องให้อยู่ในรูปของการกระจายซึ่งวันนี้เด็กๆก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมมีเครื่องหมายเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการกระจายวันนี้นะครับคือการนำจำนวนที่ครบ10

0: กับจำนวนที่ไม่ครบ10นำมารวมกันด้วยเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะใบให้แล้วเด็กๆตอบได้ทันทีเลยคือเครื่องหมายบวกนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทำไมครับทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราสองตาต้อง
1: ดู
0: สองหูต้อง
1: ฟ
0: ังสมองต้อง
1: ค
0: ิ
1: ด
0: คิดอย่างไม่เข้าใจทำไมเลยกลับบ้านต้องเรียนรู้อย่างแล้วก็ทำไมครับเฮ้เฮเอาละครับเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทบทวนนะครับข้อตกลงของเราไปพร้อมกันเด็กๆพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตาอู้2หูฟังสมองคิดมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับลูกเยี่ยมมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนต้องเรียกสตินิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนั่งสมาธิเพื่อที่จะทำไมครับเรียกสติพร้อมที่จะเรียนรู้กันเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆจัดเตรียมท่านั่งนะครับให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงๆเอามือทำไมครับผสานไว้ที่ตักนะครับก็ทำไมครับค่อยๆหลับตาลงนะครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติ

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติให้ดีภาวนาในใจ

เอาละครับได้เวลานะครับพอสมควรแล้วให้เด็กๆนะครับค่อยๆ คลายมือที่ผสานกันที่ตัดออกนะครับค่อยๆ คลายมือครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อเลยนะครับเอาละครับงั้นก่อนอื่นนะครับทบทวนอยู่เสมอเลยจำนวนนับนะครับจำนวนนับก็เพิ่มอีกหนึ่ง10นะครับตอนนี้เด็กๆก็ทำไมครับได้เรียนรู้กันไปอาจจะมองปุ๊บบอกในเรื่องของจำนวนปั๊บทันทีได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับดูภาพบ้างวันนี้มองปุ๊บมีมัด10กับจำนวน11ดูจากอะไรล่ะมันมี1มัดกับอีกเท่าไหร่ล่ะครับ1อ๋อ1มัดก็คือ1อะไรนะลูก1 10 1 10กับอีก1เป็น11โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับยังไม่ได้ขึ้นคำถามเด็กตอบได้ทันทีเลยภาพนี้แสดงจำนวนนะขออีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะครับลูก11โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับจำนวนมัดไม้นะครับแสดงจำนวนกี่

0: กับอีก1อันเห็นไหมครับงั้น1 10กับอีก1อันก็เป็นเท่าไหร่ล่ะลูก10เท่าไหร่นะ11เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเราจะเขียนแสดงจำนวนเห็นไหมครับของมัดไม้ได้อย่างไรเอ๊ะเขียนได้อย่างไรนะเขียนได้อย่างไรเอ่ยเขียนได้อย่างไรครับ1 10กับอีกเท่าไหร่ล่ะกับอีก1ดังนั้นไอ้เจ้าตัวที่ไม่ครบ10เนี่ยเห็นไหมครับ1อันเนี่ยถ้ายังไม่ครบ10เราจะเรียกว่าหน่วยที่ครบมัดเรียบร้อยนี้เรียกอะไรนะ10กี่10นะลูก1 10อันที่ไม่ครบ10เราจะเรียกอะไรนะครับ
1: หน่วย
0: กี่หน่วยแล้วลูก1หน่วย1หน่วยดังนั้น11เห็นไหมครับถ้าจะเขียนแสดงจำนวนมัดหมายเราก็จะได้ว่ากี่10นะ1 10กี่หน่วยนะลูก1หน่วยวันนี้เรียนเพิ่มเติมเห็นไหมครับครบ10มัดเรียบร้อยเนาะคือ1 10ส่วนตัวที่ไม่ได้มัดก็คือตัวที่ไม่ครบเท่าไหร่ครับ มองปุ๊บบางคนบอกอ๋อเมื่อสักครู่มี10กับ1คราวนี้10กับ
1: 2
0: โอ้โหเยี่ยมมากเป็นเท่าไหร่นะ
1: 12
0: มองปุ๊บต้องค่อยๆนับไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต้องฟังเสียงสุดท้ายไหมครับเนี่ยบางคนอาจต้องทำไมครับนับบางคนยังไม่คล่องเนาะก็ค่อยๆนับก็ได้แต่ตอนนี้เราต้องทำไมครับพยายามฝึกฝนแล้วก็ทบทวนความรู้ที่เราเรียนกันไปนั้นมองปุ๊บอ๋อมัดแบบนี้ครูแม็กสอนไปแล้วเท่าไหร่นะ10กับอีกเท่าไหร่นะเอ็น12เยี่ยมมากนะครับดังนั้นถ้าเด็กๆมองปุ๊บเด็กๆก็จะบอกได้ทันทีเลยภาพนี้แสดงจำนวนอะไรนะลูก10เท่าไหร่นะ12อีก2อันดังนั้นเอ๊ที่ไม่ครบ10เรียกอะไรนะ
1: หน่วย
0: เรียกอะไรนะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: ดังนั้นถ้าจะเขียนแสดงจำนวนมัดหมายเห็นไหมครับก็คือกี่10กี่หน่วยนะลูก1 10กับอีกกับอีก2หน่วยนะครับ1 10กับ2หน่วยยากมั้ยเนี่ย
1: ยาก
0: มั้ยครับไม่ยากเดี๋ยววันนี้แหละเราจะเอาความรู้ในส่วนนี้ทำไมครับมาใช้ในเรื่องของการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนั่นเองถ้าเด็กๆมองออกอ๋อมีกี่10นะมีกี่หน่วยนะครับเอาละครับไปต่อมองปุ๊บมองปุ๊บมองปุ๊บเอาละมี10มีทั้ง14 15อ้าวคราวนี้มองปุ๊บอ๋อ1มัดคือ1อะไรนะ1 10กับอีก1 2 3 4 5 1 10กับ5เท่าไหร่แล้วลูกโอ้โหเยี่ยมมากดังนั้นถ้าคุณครูแม็กจะเขียนแสดงจำนวน15เอ๊กี่10กับกี่หน่วยนะ
1: กี่
0: 1 10กับ5หน่วยดังนั้นตัวที่ไม่ครบ10เห็นไหมครับวันนี้เราเรียนรู้กันก็คือทำไมครับเป็นหน่วยนั่นเองกี่หน่วยล่ะลูก5หน่วยนั้น1 10กับอีก5หน่วยยากไหมครับยากไหมครับไม่ยากนะครับเด็กๆต้องทำไมครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะมองปุ๊บอ๋อมัดครบแบบนี้คือจำนวน1 10เห็นไหมครับส่วนตัวที่ไม่ครบ10เนี่ยไม่ครบ10มีกี่อันล่ะลูก5อันก็คือกี่หน่วยล่ะครับ
1: 5
0: หน่วยดังนั้นถ้าเราจะเขียนแสดงจำนวนเห็นไหมครับเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปกี่10กับกี่หน่วยนะครับกี่10กับกี่หน่วยเนาะยากไหมครับวันนี้คิดว่ายากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะทำได้อย่างแน่นอนเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูภาพนี้บ้างกี่10กี่10เนี่ย
1: 20 20
0: กี่10นะ
1: 20
0: มี1 10 2 10มี2 10แล้วมีกี่หน่วยเนี่ย
1: 20
0: หน่วยกี่หน่วยนะ
1: 20
0: มีคำตอบมาแล้วมี2 10กับ0หน่วยเห็นไหมครับตัวที่ไม่ครบ10มีไหมครับไม่มีเลยเยี่ยมมากนั้นถ้าจะเขียนแสดงจำนวน20เห็นไหมครับก็คือ20กับอีกทำไมครับ

0: ครับ0หน่วยเนาะหรือ20อย่างเดียวก็ได้นะครับตัวที่ไม่ครบ10มีไหมล่ะลูก
1: ไม
0: ่มีก็คือกี่หน่วยล่ะครับ0หน่วยนะครับอาจจะเขียนเฉพาะ20อย่างเดียวก็ได้นะครับเอาละครับไม่ยากไม่ยากไปต่อเลยนะครับดังนั้นเด็กๆครับจากที่เราเรียนรู้กันไปเนาะก็จะมีภาพมัดไม้จำนวนเท่าไหร่ล่ะลูกอันเนี้ย10เท่าไหร่นะ11เด็กๆก็จะเห็นได้ว่า11เนี่ยคือ10กับอะไรนะลูกเห็นไหมครับมี1มัดก็คือ1 10กับอีก1
1: หน่วย
0: กับอีก1อะไรนะ1หน่วยเนาะเอาละเริ่มรู้ชื่อกันแล้วใช่ไหมครับ1 10กับอีก1หน่วยก็เป็น10เท่าไหร่ล่ะลูก11เยี่ยมมาก1 10กับอีก
1: 2
0: หน่วยเป็นเท่าไหร่ล่ะลูก12 1 10กับอีก
1: 3
0: หน่วยเป็น13เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม1 10กับอีก
1: 4
0: หน่วยเป็น14 1 10กับอีก5หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น15ยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเด็กๆมองปุ๊บอ๋อมีภาพมัดไม้แยกให้เห็นชัดเจนเลยที่ทำไมครับครบ10กับไม่ครบ10กี่10กี่หน่วยเห็นไหมครับก็จะเป็นจำนวนเนาะตั้งแต่11ถึง15ครูแม็กไปต่อได้ไหมครับได้นะครับเอาละครูแม็กไปต่อที่16ถึง
1: 20
0: ดังนั้นเห็นไหมครับเริ่มที่16ก่อนเลยก็คือ1 10กับอีกเท่าไหร่แล้วลูก
1: หน่วย
0: กับอีก6หน่วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากก็คือ10เท่าไหร่ลูก
1: 16
0: ต่อไป1 10กับอีก7หน่วยมองปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับ1 10กับอีก7หน่วยเป็น
1: 17
0: ไม่ยากไม่ยาก1 10กับอีก1 10กับอีก1 10เป็น2 10หรือ20นะครับหรือ2 10กับกี่หน่วยนะ
1: 0
0: หน่วยเยี่ยมมากก็คือ20เท่าไหร่ครับ20นั่นเองนะครับนั้นตอนนี้เขียนได้หรือยังเอ่ยเขียนได้แล้วนะครับวันนี้แหละทันทีเลยอ๋ออันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะลูก10อันนี้ล่ะ1อ๋อเป็น10กับ1ดังนั้น10กับ1รวมกันนำมารวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ล่ะ
1: 11
0: ได้เท่าไหร่นะ11เยี่ยมมากเห็นไหมครับ11ก็มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ
1: 1
0: ก็เขียนในรูปของงานกระจายนะครับเราจะได้ว่า11จะเท่ากับ10บวก
1: 1
0: 11ก็จะเท่ากับ10บวก1เห็นไหมครับเราเพิ่มเติมเครื่องหมายวันนี้เข้ามานะครับคือบวกเพิ่มเติมคือการนำจำนวนทำไมครับที่ครบ10กับจำนวนที่ไม่ครบ10มาทำไมเอ่ยรวมกันเอาละครับเด็กๆครับยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยฟังช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งทบทวนจากครั้งแรกมองภาพปุ๊บอ๋อมันมี10บวก1
1: เท่าก
0: ับ
1: 10บวก
0: 1
1: เท่ากับ10บวก1
0: วันนี้เพิ่มเติมเห็นไหมครับเครื่องหมายเท่าอะไรนะ
1: เท่ากับ
0: เห็นไหมครับเครื่องหมายเท่ากับ2ขีดตรงนี้แสดงความเท่ากันเห็นไหมลูก11ฝั่งนี้เท่ากับเห็นไหมครับใช้เครื่องหมายเท่ากับแสดงความเท่ากันเนาะของ10บวกอะไรแล้วลูก10บวก1เด็กๆจะเห็นได้ว่าทั้ง2ฝั่งเห็นไหมครับมีจำนวนหรือมีค่าที่เท่ากันนั่นเองนะครับยากไหมครับวันนี้ไม่ยากไปต่อได้ไหมครับเอานะครับครูแม็กไปต่อนะเอาละครับดังนั้นสรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยเนาะดังนั้นจำนวนนับ11ในรูปของการกระจายก็คือ10กับอะไรแล้วลูก10กับ1เห็นไหมนั้น11จึงเท่ากับ10บวก1เห็นไหมครับตัวที่ครบ10กับตัวที่ไม่10บวกกับ1หน่วยก็คือ1 10บวก1จึงเท่ากับ11ยากไหมครับไม่ยากไปต่อนะมองภาพปุ๊บเท่าไหร่ลูก
1: 12
0: โอ้โหกี่10กี่หน่วยเนี่ยกี่10กี่หน่วย

0: 1สิทธิ์กี่หน่วยนะกี่หน่วยนะมองภาพปุ๊บ1สิทธิ์กับ2หน่วยเอ๊ะแล้วมันอะไรกับอะไรเนี่ย10กับ10กับอะไรนะ10กับ2ดังนั้น10กับ2รวมกันเป็น12ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับดังนั้น12ก็คือทำไมครับ10กับ2ดังนั้นถ้าจะเขียน12ให้อยู่ในรูปของการกระจายเด็กๆคิดว่าจะเขียนได้ว่าอย่างไรล่ะลูก12เท่ากับอะไรบวกอะไรนะ
1: 12
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเริ่มเข้าใจแล้ว12ก็จะเท่ากับ10บวก2นะครับยากไหมครับเนี่ยไม่ยากเอาละครับลองมาดูภาพรวมเนาะ12เห็นไหมครับก็คือ1 10กับอีก2หน่วยเนาะนั้นเมื่อเรามาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจาย12ก็จะเท่ากับ10บวก2เห็นไหมครับยากไหมครับไม่ยากเลยไปต่อเลยนะครับไปต่อที
1: ่
0: 10เท่าไหร่นะ13เห็นไหมครับมองปุ๊บเด็กๆบอกได้ทันทีเลย13เอ๊ะหรือ10กับอะไรล่ะ
1: 3
0: 10กับ10กับ3นะครับนั้น10กับ3รวมกันเป็นเท่าไหร่ล่ะลูกเป็นเท่าไหร่นะ
1: 13
0: รวมกันเป็น13เห็นไหมครับ10กับ3รวมกันเป็น13ดังนั้น13ก็คืออะไรล่ะลูก10กับ3ดังนั้นถ้าครูแม็กจะเขียน13ให้อยู่ในรูปของการกระจายจะได้ว่าอย่างไรล่ะครับได้ว่าอย่างไรนะ13เท่าอะไรลูก13เท่ากับ10บวก10บวกอะไรลูก10บวก3ดังนั้นถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายเห็นไหมครับ13ก็จะเท่ากับ10บวก3ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะครับเอาละครับลองมาดูภาพรวมเนาะภาพมัดไม้จำนวน13เห็นไหมลูกถ้ามาแยกเห็นไหมอ๋อครบ10ก็คือ1 10กับอีก3หน่วยก็คือ10กับ3เห็นไหมครับนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจาย13ก็จะเท่ากับตัวที่ครบ10ก็คือ10บวกกับอะไรล่ะลูกตัวที่ไม่ครบ10ก็คือหน่วยก็คือ3 13จึงเท่ากับ14มีกี่10กี่หน่วยลูก1 10กับอีก4หน่วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม1 10กับอีก4หน่วยเนาะหรืออะไรกับอะไรนะ10กับอะไรนะ10กับดังนั้น10กับ4รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วลูกเป็น14เห็นไหมครับนั้นเด็กๆก็จะเห็นได้ว่า14ก็คือ10กับ10กับ4นะครับนั้นถ้านำ14มาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายจะได้ว่าอย่างไรล่ะ14
1: เท่าก
0: ับอะไรล่ะลูก
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ สิบบวกสี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับมีบางคนตอบได้ทันทีเลยว่า14เท่ากับ10บวก4นะครับอันนี้คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนั้นถ้ามาดูภาพรวมเห็นไหมครับภาพมัดไม้จำนวน14เห็นไหมครับพอเราทำไมครับแยกออกมาอ๋อไม้ที่ครบ10กับไม่ครบ10เห็นไหมครับครบ10มีจำนวน1 10ไม่ครบ10มีจำนวน4เห็นไหมครับก็เอาตัวที่ครบ10รวมกับไม่ครบ10เนาะก็คือ14เท่ากับ10บวก4ยากไหมครับยากไหมครับหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับ14เท่ากับ10บวก4ครูแม็กไปต่อได้ไหมครับไปต่อนะไปต่อที่อะไรล่ะลูกเอาเดาได้ทันทีเลยเรียงลำดับเลยใช่ไหมครับ14ต่อไปก็15คำถามเดิมเลยกี่10กี่หน่วย1 10กับ5หน่วยเยี่ยมมากครับ1 10กับ5หน่วยหรือทำไมครับ10กับอะไรล่ะลูก10กับ10กับ5รวมกันหน่อย10กับ5รวมกัน10กับ5รวมกันได้เท่าไหร่นะ

0: 5เยี่ยมมากเด็กๆก็จะเห็นได้ว่า15ก็คือ10กับ5เห็นไหมครับดังนั้นนํา15มาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายทันทีเลย15ก็จะเท่ากับอะไรรวมกับอะไรแล้วลูก
1: 10
0: บวกดังนั้นถ้าเรานำมาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจาย15ก็จะเท่ากับ10บวก5ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นดูจากภาพรวมเนาะเห็นไหมครับมัดไม้จำนวน15เขียนให้อยู่ในรูปของทำไมครับทำให้ครบ10กับไม่ครบ10เนาะก็คือ1 10กับ5หน่วยนั้นเรานำมารวมกัน15จึงเท่ากับ10บวก5โอ้โหวันนี้เรียนรู้หลากหลายเลยเด็กๆมองทำไมครับจำนวนเด็กๆจะเห็นได้หลากหลายเลยภาพเดียวมองกี่สิบกี่หน่วยเห็นไหมครับจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้นำจำนวนทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปของการอะไรนะกระอะไรนะลูก
1: กระจาย
0: ในรูปกระจายนะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนั่นเองนะครับวันนี้ไม่ยากเลยอันนี้จำนวน15ไปต่อได้ไหมครับไปต่อนะครับจำนวน
1: 16
0: เท่าไหร่นะ
1: 16
0: เอ๊ะกี่10กี่หน่วย
1: 10
0: 1 16รวมกันเป็น16นะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า16คืออะไรล่ะครับ10กับ
1: 6
0: 10กับ6นะครับดังนั้นนํา16มาเขียนให้อยู่ในรูปของทำไมครับในรูปกระจายก็จะได้16เท่ากับอะไรบวกกับอะไรนะ
1: 10บวก
0: 6 10บวกดังนั้น16เมื่อนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็จะได้เท่ากับ10บวก
1: 6
0: ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนั้นเด็กๆดูภาพรวมเนาะภาพรวมโอ้ภาพมัดไม้จำนวน16เห็นไหมครับแยกหน่อยเป็นภาพมัดไม้ที่ครบ10กับไม่ครบ10ครบ10มีจำนวนกี่มัดแล้วลูก1มัดก็คือ1 10ที่ไม่ครบ10ละครับมีกี่อัน6อันหรือมีกี่หน่วย
1: 6
0: หน่วยเยี่ยมมากเลยดังนั้นนำมาเขียนให้อยู่ในรูปกระจาย16ก็คือ10กับ6เห็นไหมครับ16จึงเท่ากับ10บวกอะไรละลูกบวก6นะครับอันนี้คือการเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนะครับก็คือจำนวนที่ครบ10รวมกับจำนวนที่ไม่ครบ10นะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับคุณแม็กไปต่อได้ไหมครับไปต่อนะครับที่อะไรนะ10อะไรต่อลูก17มองปุ๊บเด็กๆบอกได้ทันทีเลย10กับอีก1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับ10กับ7เป็น17ดังนั้นมองปุ๊บเอ๊กี่สิบกี่หน่วยนะ1 10กับอีก7หน่วยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับ1 10กับ7หน่วยเอ๊หรือ10กับอะไรลูก10กับ10กับ7ดังนั้นนํา10กับ7รวมกันหน่อย10กับ7รวมกันเป็น17ย้อนกลับ17ก็คือ10กับ10กับ7ดังนั้นจะนํา17มาทำไมครับเขียนในรูปกระจายก็จะได้ว่า17เท่ากับ10บวก10บวกอะไรลูก10บวก7นะครับดังนั้น17ก็จะเท่ากับ10บวก7ยากไหมครับไม่ยากดูภาพรวมนิดนึงนะครับของจำนวนนับ17นะครับภาพมัดไม้จำนวน17ก็คือ1 10กับอีก7เขียนในรูปกระจายก็จะได้ว่า17เท่าอะไรนะเนี้ย
1: เท่ากับ
0: 10บวก7ยากไหมครับไม่ยากไปต่อเลยนะลูกนะ17ต่อไปเป็น18เอ๊ะกี่10กี่หน่วย18
1: 18
0: 1 10กับ8หน่วยหรือ10กับอะไรลูก10กับ8เยี่ยมมาก10กับ8รวมกันหน่อย
1: 18
0: เป็นเท่าไหร่นะ18ดังนั้นนะครับ18ก็คือ10กับอะไรแล้วลูก10กับ8นํา18มาเขียนในรูปกระจายจะได้ว่าไงนะ
1: เท่ากับ
0: 18

0: ท่ากับ10บวกนะครับเมื่อนำมาเขียนในรูปของการกระจายเห็นไหมครับเด็กๆเราก็จะนำจำนวนนี้มาบวกกันก็คือ18เท่ากับ10บวก8เด็กๆแยกไปแล้วกี่10กี่หน่วยเห็นไหมครับมันคือ1 10กับอีก8หน่วยก็คือ10กับ8เราก็นำ10กับ8มาทำไมครับบวกกันนั่นเองก็จะกลายเป็นการเขียนในรูปกระจายของจำนวน18นั่นเองนะครับดังนั้นดูภาพรวมนิดนึงนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าภาพมัดไม้จำนวน18เห็นไหมครับก็จะคือ1 10กับอีก8หน่วยเขียนในรูปกระจายก็จะได้ว่า18เท่ากับ10บวก8ไปต่อนะครับโลกที่10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่เริ่มมากขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กับ9เป็น19เยี่ยมๆๆ19มองปุ๊บมองปุ๊บกี่10นะ1 10กับอีก9หน่วยเยี่ยมๆเยี่ยมนะครับ1 10กับอีก9หน่วยหรือ10 19เยี่ยมมากเลยครับรวมกันเป็น19ดังนั้น19ก็คืออะไรล่ะครับ10กับ9 10กับ9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนำ19มาเขียนในรูปอะไรครับกระจายจะได้ว่า19เท่ากับ1010บวก9เยี่ยมมากแสดงว่าเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วนะครับ19ก็จะเท่ากับ10บวก9นะครับดังนั้นนะครับดูภาพรวมนิดนึงนะครับเด็กๆครับภาพมัดไม้จำนวน19เห็นไหมครับก็คือ1 10กับอีก9หน่วยเขียนในรูปกระจายก็จะได้ว่า19เท่ากับ10บวก9นะครับยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากไปต่อได้ไหมเนี่ยไปต่อได้ไหมครับได้นะครับไปต่อเลยนะครับลูกเท่าไหร่ลูก20นั้นมองปุ๊บเอกี่10กี่หน่วยนะ
1: 20
0: กับอีก20กับ0หน่วยนะครับดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมครับเอ20ก็คือยี่อะไรนะยี่อะไรนะ20กับอะไรลูก
1: 0หน่วย
0: กับ0หน่วยก็คือ20กับ0เห็นไหมครับมันมีที่ไม่ครบ10ไหมลูก
1: ไม่มี
0: มีแต่ที่ครบ10เห็นไหมครับมี2มัด2 10นั่นเองนะครับดังนั้น20กับ0รวมกันได้เท่าไหร่นะ
1: 20
0: รวมกันได้20ดังนั้น20ก็คืออะไรล่ะครับ20ก็คือ 20ก็คือ20กับ 20ก็คือ20กับ0ดังนั้นถ้านำ20มาเขียนในรูปกระจาย20มาเขียนในรูปกระจายก็จะได้ว่า20เท่ากับ20บวก
1: 0
0: บวกอะไรลูกบวก0เยี่ยมมากครับเขียนในรูปของการกระจายเห็นไหมครับก็คือ20เท่ากับ20บวก0นะครับดังนั้นดูภาพรวมเห็นไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่า20เนี่ยคือ10กับอะไรครับ10กับ10เห็นไหมครับครบ2มัดเลยมีที่ไม่ครบ10ไหมลูกไม่มีนะครับนั้นเมื่อนำมาเขียนในรูปของการกระจายเราก็จะได้ว่า20เท่ากับ20บวก0นั้นไม่มีตัวที่ทำไมครับไม่ครบ10เห็นไหมครับเป็นจำนวน0ทันทีเลยนะครับ20เท่ากับ20บวก0ไหนใครเข้าใจแล้วยกมือตั้งแต่ทำไมครับ10ถึงอะไรครับวันนี้ถึง20เลยเอามือลงครับลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.19 ขึ้นมานะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.19 นะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมด้วยนะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้า84นะครับหน้าแบบฝึกหัดที่ 1.19 ไหนใครเจอแล้วเพื่อนบางคนยังไม่เจอช่วยเปิดหน่อยช่วยเปิดช่วยเพื่อน

0: คุณครูแม็กอ้าวเด็กๆชี้ตามเลยนะพร้อมนะครับลูก
1: พร้อม
0: นับและเขียนตัวเลข
1: น
0: ับและเขียนตัวเลข
1: นับและเขียนตัวเลข
0: ในรูปกระจาย
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ในช่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ดังนั้นเด็กๆครับก่อนอื่นเขาบอกต้องทำไมก่อนนะ
1: น
0: ับก่อนและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายอันดับแรกนับก่อนมีเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะลูกก่อนอื่นก็ต้องเขียนตัวเลขก่อน1414เขียนตัวเลขก่อนนะ14เอครบอะไรนะครบอะไรนะอันเนี้ยครบอะไรนะลูกครบ10 14ก็คือ10กับอะไรนะ10กับ4ดังนั้น14จึงเท่ากับ10บวกอะไรลูกของคุณแม็กอาจจะไม่พอนะลูก14ก็จะเท่ากับ10บวก10บวกอะไรลูก10บวก4ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากข้อที่2ทำเองได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมครับข้อที่2นับก่อนอื่นต้องนับก่อนนับแล้วก็เขียนแสดงจำนวนอ้าวลงมือได้เลยครับลูกบางคนอาจจะวงล้อมรอบที่ทำไมครับครบ10ก็ได้เนาะก็เด็กๆก็จะนับง่ายขึ้นเนาะตัวไหนครบ10วงล้อมรอบก่อนก็ได้14ก็คือ10กับ4ข้อต่อไป10อะไรนะนับแล้วได้10เท่าไหร่นะ15ก็คือ10กับอะไรลูก10กับอะไรลูก10กับ10กับ5เยี่ยมมากอย่าลืมนะครับใช้เครื่องหมายบวกเนาะใช้เครื่องหมายบวกเข้ามาช่วยเขียนแสดงจำนวนและเขียนในรูปการกระจายด้วยนะลูกเยี่ยมเยี่ยม15เอ๊ะ15อะไรกับอะไรนะ10กับอะไรนะ10กับ5หนูก็เขียนอะไรเลยลูกมองปุ๊บอันนี้ครบ10ใช่ป่ะอ๋อ10กับ5 10เท่าไหร่นะ15เท่ากับ10บวกอะไรอ่ะ
1: 10
0: บวก
1: 5
0: 10บวก5ข้อสุดท้ายเอนับแล้วได้เท่าไหร่ลูกข้อสุดท้ายนับแล้วได้เท่าไหร่ลูกนับแล้วได้เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้นับแล้วได้เท่าไหร่นับแล้วได้10เอ๊ะแล้วที่ไม่ครบ10มีไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่แสดงว่าเป็นเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้คือ10เอ๊ะ10เขียน10ในรูปของการกระจาย10ตัวที่ครบ10มีแค่10เท่านั้นแล้วตัวที่ไม่ครบ10มีไหมครับมีไหมเอ่ยก็คือ10บวกอะไรล่ะลูก10บวกอะไรครับ10บวก0ยากไหมได้ไหมครับเลยได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่าลืมนะมันคือทำไมครับการที่เรานำจำนวนที่ครบ10รวมกับจำนวนที่ไม่ครบ10ข้อที่3ไม่ครบ10มีไหมอ่ะมีไหมเอ่ยไม่มี

0: ก็แสดงว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับ0นะครับปลายทางทันนะครับลูกข้อ1ข้อ2ข้อ3เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปมีเด็กๆดูนะครับมีข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่ข้อที่2ใหญ่อ้าวอ่านคำชี้แจงนะครับเขียนตัวเลข
1: เขียนต
0: ั
1: วเลข
0: แสดงจำนวน10
1: แสดงจำนวน
0: 10
1: กับหน
0: ่
1: วย
0: ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ดังนั้นมองปุ๊บดูข้อตัวอย่างข้อตัวอย่างเท่าไหร่ลูก10เท่าไหร่นะมองปุ๊บ10กับ2 10เท่าไหร่เนี่ยเอ๊มีกี่10กับกี่หน่วยนะ12นี้
2: 10ก
0: ับ 1มี2ข้ออ้าวลงมือเลยนะครับมีข้อ1กับข้อ2เดี๋ยวคุณครูแม็กเดินดูนะครับข้อที่1ตอบได้เลยไหมลูกกี่10กับกี่หน่วยตอบว่าอะไรข้อ1ข้อ1 4หนึ่งสิบกับอีก4หน่วยยากไหมครับไม่ยากไม่ยากนะข้อที่2ข้อที่2ล่ะกี่สิบนะกี่สิบนะ1 10กับอีกกี่หน่วยลูกหนึ่งสิบกับอีก1หน่วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสร็จ2อันยังเอ่ยเสร็จแล้วไปที่ข้อด้านล่างเดี๋ยวครูแม็กอ่านคำชี้แจงให้ฟังเลยนะข้อด้านล่างคือเขียนวงล้อมรอบรูปแสดงจำนวนในรูปของการกระจายเด็กๆต้องดูก่อนข้อที่1เขาให้เท่าไหร่มาลูก10เท่าไหร่นะให้เด็กๆวงล้อมรอบดังนั้น18เท่ากับอะไรบวกอะไรนะ10บวกให้เด็กๆวงล้อมรอบ10กับอะไรล่ะลูก10กับ8หนูก็นับก่อนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนูก็วงล้อมรอบเลย10กับอะไรนะ10กับอะไรนะ10กับ8คุณแม็กก็วงเลยอ๋อ10กับ8มันอาจจะชิดกันนะ10กับ8แบบนี้ชัดเจนเห็นไหมครับด้านบนครบอะไรแล้วลูก10ด้านล่างล่ะครับด้านบนครบ10ด้านล่างล่ะ8เห็นไหม18เท่ากับ10กับอะไรลูก10กับ8ก็เอา10บวก8เอาข้อต่อไปทำเองเลยได้ไหมครับ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ13ลงมือเลยครับลูกข้อต่อไปข้อที่2เห็นไหมครับ13วงเองได้เลยไหมครับเลยนะเอาละเวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวฝากหน้านี้ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะตั้งใจใช้สองหูฟังนะให้ทำอะไรเอ่ยให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนตามที่กำหนดในตารางดังนั้นมันเหมือนปริศนาให้เด็กๆช่วยเติมเต็มให้หน่อย14มีกี่10กับกี่หน่วยนะ14 1 10กับอีก4หน่วยA14 เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายอะไรบวกอะไรนะ10บวก10บวกอะไรลูก10บวก4แบบนี้นะทุกข้อเลยทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ย

0: ฝากกลับไปทำเป็น
1: การ
0: บ้านอีกหน้านึงอีกหน้านึงให้โยงเส้นจับคู่หน่อยเอ10 10 10 10 10จะคู่กับอะไรล่ะลูก10จะคู่กับอะไรลูก10 10บวกไปทำการบ้านกี่หน้าครับ2หน้าเอาแล้วครับเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยขอ10วินาที10 9 8 7 6 5ใช้2หูทำไมลูก2หูใช้2หูฟังเนาะจากความรู้วันนี้ที่เราทำไมครับเรียนรู้กันมาเนาะการเขียนในรูปของการกระจายเป็นการเขียนทำไมครับจำนวนที่ครบ10รวมกับจำนวนที่ไม่ครบ10ก็คือกี่10รวมกับกี่หน่วยนั่นเองนะครับดังนั้นทวนนิดนึงนะ11ก็คืออะไรครับ11ก็คือ10บวก1ในรูปของการกระจายนะลูก12 10บวกอะไรลูก10บวก2 13เท่ากับ10บวก3 14เท่ากับ10บวก4 15เท่ากับ10บวก5เด็กๆก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับนำจำนวนที่ครบ10รวมกับจำนวนที่ไม่ครบ10เห็นไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนในรูปกระจายนั่นเองนะครับ7 18เท่ากับ10บวก8 19เท่ากับ10บวก9สุดท้าย20เท่ากับ20บวก
1: 0
0: เอ๊ะทำไมถึงเป็น20บวก0เพราะมี2 10และที่ไม่ครบ10มีไหมครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไป
1: ทบทวน
0: นะครับแล้วก็ทำการบ้านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดในหลัก10และหลักหน่วยของ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์สาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบาน181เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช2488เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: แพร่กระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปฝึกทบทวนสระและฝึกอ่านสระไปแล้วมีไหมคะยกมือให้คุณครูชื่นใจเลยค่ะโอ้โหเยอะแยะเลยมาดูกันสิคะว่าวันนี้เริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอียได้ถูกต้อง 2. อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอียได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนมีใครรู้จักสระเอียบ้างมีใครยังไม่เคยรู้จักสระเอียเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะก่อนจะเริ่มเรียนสระเอียในวันนี้ขอทบทวนสระโอได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครพร้อมจะทบทวนแล้วบ้างยกสองมือใครพร้อมแล้วเอามือลงมาดูกันเลยเด็กๆใครได้กลับไปฝึกอ่านบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เริ่มกันเลยลูกโป่ง
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: ลูกโป่งผูกข้างโอ่ง
1: ล
0: ู
1: กโป่งผูกข้างโอ่ง
0: ลุงโทน
1: ล
0: ุ
1: งโทน
0: ลุงโทนล้างโถข้าว
1: ลุงโทนล
0: ้
1: างโถข้าว
0: ต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: พี่
1: สาว
0: พี่สาวถือปิ่นโต
1: พ
0: ี่สาวถือปิ่นโต
1: ข้าวโพด
0: พี่สาวถืออะไรคะ
1: ถ
0: ือ
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ต่อไปได้เวลาสนุกแล้วปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสระเอียมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยและได้สังเกตด้วยหลังจากฟังเพลงแล้วเดี๋ยวมีคำถามสระเอียมีอะไรบ้างหน้าอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างหลังสระเอียออกเสียงอย่างไรเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาฟังเพลงสระเอียกันก่อนเลยอีกอย่างหนึ่งเวลาฟังเพลงเด็กๆพูดไปด้วยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะฉะนั้นต้องเงียบเสียงหลังตรงใช้หูฟังเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาฟังเพลงสระเอียกันเลยค่ะ

0: อ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเอีย เอียรวมเรียกสระอะไรเอ่ยเอียรวมเรียกสระเอียเอนั้นเดินนำหน้าอีนั้นมาข้างบนยอขอตามด้วยคนสุขเหลือล้นกันไปสามเกลือออยู่ด้านหลังร้องตามได้ไหมคะได้พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: มาดูกันเลยเพลงสระเอีย
2: คนยอขอตามด้วยคนสุขเลื่อนล้นกันไปสามเกลออ
0: ่าปรบมือให้ตัวเองค่ะขอให้ทุกคนนั่งลงนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3เพลงสระเอและได้เต้นไปแล้วใช่ไหมคะมาดูกันเลยมีคำถามเช่นเคยคำถามจากเพลงสระเอียถ้าเด็กๆตั้งใจฟังจริงๆจะต้องตอบได้ใครตั้งใจฟังยกมือเอามือลงเพราะฉะนั้นต้องตอบได้แน่นอนถ้าหากเด็กๆตั้งใจฟังคำถามที่หนึ่งถามว่าจากเพลงสระเอียสระใดอยู่ข้างหน้า
1: สระเอีย
0: มีสองตัวเลือกใครเลือกตัวเลือกที่หนึ่งเอใครเลือกตัวเลือกที่สองแอร์หนึ่งหรือสองคะชูนิ้วขึ้นมาเลยหนึ่งหรือสองเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบได้เลยนะคะเฉลยคือสระเอค่ะอยู่ข้างหน้าสุดเลยเออยู่ด้านหน้าสุดต่อไปค่ะจากเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงสระเอียสระใดอยู่ด้านบนหนึ่งอีอยู่ด้านบนสองอีอ่ะชูนิ้วเลือกได้เลยค่ะหนึ่งหรือสองอีหรืออีเฉลยคือสระอีค่ะนะคะเก่งมากต่อไปจากเพลงสระเอียรูปใดเป็นรูปสระเอีย1หรือ2คะ
1: 2
0: ชูนิ้วขึ้นมาเลยยืนยันคำตอบของตัวเอง1หรือ2อาชูมือสูงๆเลยแล้วเอามือลงค่ะหลังตรงแล้วมองมาที่กระดานมองมาที่จอคุณครูเลยกลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมนะคะเกมนี้มีชื่อว่าคำสระเอียอะไรเอ่ยเด็กๆต้องมาช่วยหาว่าคำปริศนาเนี่ยคือคำว่าอะไรคำอะไรน่าซ่อนอยู่ด้านในเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนมากที่สุดมาดูคำแรกกันเลยเอเป็นสระเอียแล้วมีอะไรอยู่ตรงกลางเอ่ยน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5เปล่งเสียงออกมาเลยว่าคำว่าเปียใช่หรือเปล่าเอ่ยข้างในคือตัวอะไรคะเป็นรูปปลาอยู่น่าจะเป็นตัวอะไรลูก
1: ปลาเอีย
0: เปียน่าจะเป็นปอเอียเปียปอเอียเปียเห็นไหมมีเด็กผมเปียด้วยเอ๊มีใครถักเปียบ้างเอ่ยมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็จะถักเปียแบบนี้ต่อคำว่าอะไรเอ่ยใครอยากตอบให้ยกมือตอนนี้กลุ่มที่ยกมือก่อนคือกลุ่มที่4เลยค่ะเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าเตี่ยถูกต้องไหมคะใช่หรือเปล่าข้างในคือตอเต่าตอเอียเตี่ยไม่เอก
1: เต
0: ี่ยเนี่ยตัวอะไรข้างในภาพหอนกฮูกน่าจะเป็นตัวหอนกฮูกหอเอียเฮียอาเฮียสะกด

0: are here.
1: I am here.
0: Are here.
1: I am here.
0: Are here.
1: I am here.
0: Are here คืออะไรคะมีภาพใบให้ด้วย Are here คือการเอาไว้เรียกเป็นคำที่ใช้สำหรับเรียกพี่ชายใครมีอาเฮียบ้างมีไหมคะเอามือลงก็มีหลายคนเลยต่อไปไปกันต่อข้างในนี่ตัวอะไรลูกน่าจะเป็นตอเต่าใช่ไหมคะตอเอียงอตอเอียงอใช่หรือเปล่าเอ่ยใครตอบถูกบ้างโอ้โหสะกดพร้อมกันเลยตอเอียงอเตียง
1: เต
0: ีย
1: ง
0: เตียง
1: เต
0: ีย
1: ง
0: นอนแบบนี้หลายบ้านก็น่าจะมีนะคะเตียงนอนแบบนี้ต่อไปเด็กมาดูก่อนค่ะมีภาพอะไรบ้างมีภาพทหารกับภาพหนูข้างในน่าจะเป็นตัวอะไรลูกทอทหารทอทหารออกเสียงว่าทอใช่ไหมทอเอียนอใครออกเสียงได้บ้างเอ่ยทอเอียนอถูกไหมเอ่ยเด็กๆบอกว่าเทียนเฉลยคือเทียนค่ะมาสะกดกันก่อนทอเอียนอเทียน
1: เทียน
0: เทียน
1: เท
0: ีย
1: น
0: เทียนไขแบบนี้จุดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ไฟไหม
0: ้ไฟไหม้เลยเหรอมีความสว่างขึ้นมาเมื่อเราจุดเทียนก็มีความสว่างขึ้นมานั่นเองต่อไปไปกันต่อตัวอะไรเอ่ย
1: สอเส
0: ือสออี
1: ส
0: ีถูกต้องสีอะไรเอ่ยขอไข่เก่งมากขอเอียขอเอียตัวอะไรขอเอียวอสีอะไรนะขอเอียวอรวมเป็นสีสีเขียวใครถูกบ้างเอ่ยสีเขียวสะกดพร้อมกันสออีสี
1: ขอเอ
0: ีย
1: วอเข
0: ีย
1: ว
0: ขอเอียวอเขียวนิดนึงนะคะสระเอียมีเอมีอีมียอวอแหวนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยววอแหวนเป็นตัวสะกดขึ้นมาเฉยๆนะคะสะกดนะคะไม่ใช่สระนะลูกต่
1: อไป
0: ไปกันต่
1: ออ
0: ะไรเอ่ย
1: ล
0: ิ
1: งก
0: ับ
1: ไก
0: ่ลออูกอลออูกอลูกเก่งมากลูกอะไรเอ่ย
1: ลูกไก่
0: อะไรข้างในเอ่ยจานจอจานจอเอียบอใบไม้เก่งมากจอเอียบอเจียบไม้ตรีลูกอะไรนะใช่หรือเปล่าเอ่ยเฉลยคือลูก
1: เ
0: จี๊ยบค่ะนี่ไงลูกเจี๊ยบเด็กๆสะกดพร้อมกันลออูกอลู
1: ก
0: จอเอียบอเจี๊ยบไม่ตรีเจี๊ยบขออีกหนึ่งครั้งลออูกอลู
1: ก
0: จอเอียบอเจี๊ยบไม่ตรีเจี๊ยบ
1: ล
0: ู
1: กเจ
0: ี๊
1: ยบ
0: ลูกเจี๊ยบ
1: ล
0: ู
1: กเจ
0: ี๊
1: ยบ
0: คืออะไรเอ่ย
1: ลูกไก
0: ่เป็นลูกของไก่นั่นเองมีสีอะไรเนี่ยมีสีเหลืองๆเป็นลูกไก่นั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยค่ะถึงเวลาสังเกตคำสระเอียกลุ่มไหนบ้างน่าจะตอบคุณครูได้คุณครูจะแบ่งคำเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมมาดูกลุ่มแรกกันเลยปอเอีย
1: เป
0: ีย
1: เป
0: ีย เปีย
1: เป
0: ีย
1: เ
0: สีย
1: เสีย

0: เตีย
1: เ
0: ตีย
1: เ
0: ตีย
1: เ
0: ฮีย
1: เ
0: ฮียกลุ่มที่1ผ่านไปแล้วต่อไปกลุ่มที่2ค่ะเตียง
1: เตียง
0: ตอเอียงงอเตียง
1: ตอเอียงงอเตียง
0: เทียน
1: เ
0: ทียนทอเอียงนอเทียน
1: ทอเอียงนอเทียน
0: เขียว
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ขอเอียวอเขียว
1: เจ
0: ี๊
1: ยบ
0: จอเอียบอเจี๊ยบไม่ตรีเจี๊ยบ
1: จอเอียบอเจี๊ยบ
0: เอ๊กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรกลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม่มี
0: อะไรตามหลังยอยักษ์ข้างหลังเลยเห็นไหมไม่มีอะไรตามหลังสระเอียเลยกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
1: มี
0: ทุกคำไหมคะ
1: ม
0: ีทุกคำเลยลองสังเกตดูเอ๊ะต่างกันอย่างแรกแล้วคือไม่มีตัวสะกดกับมีตัวสะกดเด็กๆลองสังเกตดูอีกหนึ่งอย่างค่ะสระเอียเอ๊ะถ้ามีตัวสะกดสระเอียหายไปไหม
1: ไม่หาย
0: ไม่หายอยู่ที่เดิมไหมคะอยู่ที่เดิมไม่หายไปไหนเลยเพราะว่าเขาเป็นสระเอียสระเอียเป็นสระที่คงรูปนั่นเองต่อไปมีคำถามสระเอียเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวใครคิดว่าสระเสียงสั้นใครคิดว่าสระเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะมาเรียนรู้สระเอียกันเลยสระเอียนะคะเป็นสระเสียงยาวลองมาออกเสียงสระเอียกันสระ
1: เอีย
0: อีกหนึ่งครั้งสระ
1: เอีย
0: ต่อไปเป็นสระเสียงยาวไปแล้วเด็กออกเสียงได้ไหมคะได้นะคะเมื่อมีตัวสะกดสระเอียหายไปไหม
1: ไม่หาย
0: ไม่หายยังอยู่ที่เดิมเลยสระเอียเป็นสระคงรูปค่ะและเมื่อมีรูปวรรณยุกต์มีได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมได้เหมือนกันสระเอียประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านหน้าคืออะไรลูก
1: สระเอ
0: สระเอด้านบนคืออะไรคะสระอีแล้วข้างหลังตัวอะไรมาตัวยอยักษ์นั่นเองรวมเป็นอะไรเอียอเอียอรวมเรียกสระ
1: เอีย
0: สระ
1: เอีย
0: สระ
1: เอีย
0: ต่อไปมาเรียนรู้คำกันเอ๊วันนี้เราจะเจอใครบ้างเอ่ยคนนี้คือใครเอ่ยอยากรู้ไหมคะใครอยากรู้ขอหัวใจใครอยากรู้ขอหัวใจดวงโตโตเอามือลงเอ๊เสียงมาจากไหนนะกลุ่มไหนนะห้องนี้มีแต่เด็กดีนะคะไม่มีใครคุยกันเลยใช่ไหมคะมาดูกันเลยคำแรกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พออีพีไหมเอกพี่
1: พออีพีไหมเอกพี
0: ่ซอเอียเซีย
1: ซอเอียเซีย
0: พี่เซีย
1: พ
0: ี่
1: เสีย
0: คุณพี่คนนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะลูก
1: พ
0: ี่เสียนั่นเองจำให้ดีมีอะไรให้ทำเอ๊คนนี้ชื่ออะไรเอ่ยหอนออูหนูหอนออูหนูปอเอียเปียหนู
1: เปีย
0: หนูคนนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะหนูเปียนั่นเองเมื่อสักครู่นี้พี่เสียแล้วก็มีหนูเปียแล้วก็มีอะไรด้วยขอเอียงงอเขียง
1: ขอเอียงง
0: อ
1: เข
0: ีย
1: ง
0: เด็กๆจะเห็นเขียงที่ไหนบ้าง
1: ที
0: ่
1: บ
0: ้
1: าน
0: อยู่ในห้องอะไรลูกอยู่ในห้องครัวนั่นเองเขียงก็เป็นที่รองเอาไว้สำหรับเวลาซับเวลาหั่นอาหารนั่นเองนะคะต่อไปขอเอียงวอเขียว
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่งคอเอียวอเคียว
1: คอเอียวอเ
0: คียว
1: เคียว
0: เคียวมีลักษณะเป็นแบบนี้ โขงเลยใครรู้จักเขียวบ้างใครไม่รู้จักเขียว

0: ขียวเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้สำหรับเกี่ยวข้าวเป็นเครื่องมือเอาไว้สำหรับเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตนั่นเองนะคะต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ยกอเอียวอเกียวไม้ตรีเกี่ยวเกี่ยวนั่นเองใครชอบกินเกี๊ยวบ้างโอ้โหหลายคนเลยไปกันต่ออะไรเอ่ยขออาวอขาวไม่โทข้าวกอรอเอียบอเกลียบข้าวเกลียบใครชอบกินข้าวเกลียบบ้างโอ้โหหลายคนเลยเป็นของทานเล่นอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆดูปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งคำว่าเกลียบมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: 2
0: มี2ตัวนั่นก็คือกอไก่กับรอเรือนั่นเองบอใบไม้คืออะไรคะ
1: ต
0: ัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: รอเอียงงอเลี้ยงไม้โทเลี้ยง
1: เลี้ยง
0: ต่อไปเอ๊ะใครรู้จักบ้างเอ่ยวออีกงอวิ่งไม้เอกวิ่ง
1: วออีกงอวิ่งไม้เอกวิ่ง
0: ปอเอียววอเปียวไม้โทเปี้ยวว ิ่
1: ง
0: เปี้ยวว
1: ิ่งเป
0: ี้
1: ยวว
0: ิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวคืออะไรเอ่
1: ย
0: คือการเล่นอย่างหนึ่งในสมัยก่อนหรือเป็นกีฬาพื้นบ้านด้วยเป็นการเล่นวิ่งแข่งนั่นเองใครชอบเล่นวิ่งอาวอขาวไม้โทข้าว
1: เก
0: ี่
1: ยวข
0: ้
1: าว
0: เกี่ยวข้าวคืออะไรเอ่ย
1: เกี่
0: ยวข้าวเอาไว้ทำอะไร
1: เอาไว
0: ้กินเอาไว้ขายนั่นเองนี่ไงถือเคียวด้วยเด็กๆเห็นไหมคะต่
1: อไป
0: ไปกันต
1: ่อ
0: ได้เวลาฝึกอ่านฟังดีๆเลยกิจกรรมนี้เราต้องทำอะไรคะ
1: อ
0: ่
1: าน
0: ต้องเปล่งเสียงออกมาไหมต้องเปล่งเสียงออกมาอ่านตามคุณครูเลยปากกว้างๆเลยออกเสียงตามคุณครูคุยกันเองได้ไหมคะได้มีใครแอบคุยหรือเปล่าเอ่ยมีเด็กๆปลายทางแอบคุยหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นเด็กดีทุกคนนั่นเองพร้อมไหมคะใครพร้อมจะอ่านแล้วบ้างยกสองมือเอามือลงค่ะมาเริ่มกันเลยอะไรบ้างเอ่ยต่อเอียเตียไม้เอกเตีย
1: ต
0: ่
1: อเอ
0: ีย
1: เต
0: ีย
1: ไม้เอกเต
0: ีย ซออือซื้อไม้โทซื้
1: อ
0: เตียซื
1: ้อ
0: ต่อเอียงงอเตียงพี่เสีย
1: จ
0: ออุดอจุดพี่เสียจุดทอเอียนอเทียนพี่เสียจุดเทียนหอนออู
1: หน
0: ูปอเอียเปียหนู
1: เปีย
0: รออางอล้างไม่โทล้างหนู
1: เป
0: ีย
1: ล
0: ้
1: าง
0: ขอเอียงงอเขียงหนู
1: เป
0: ีย
1: ล
0: ้
1: างเข
0: ีย
1: ง
0: ออาอาอาเฮียเลี้ยงรออูกอลู
1: ก
0: เอาใหม่ลูกรออูกอลู
1: ก
0: จอเอียบอเจียบไม่ดีเจี๊ยบพี่เสียจุด

0: เทียน
1: หน
0: ู
1: เปียล
0: ้
1: างเข
0: ีย
1: ง
0: อาเฮียเลี้ยงลูกเจี๊ยบเตี๋ยซื้ออะไรคะซื้อเตียงมาพี่เสียเขาทำอะไรจุดเทียนนั่นเองหนูเปียล้างอะไรอยู่ล้างเขียงอาเฮียเลี้ยงอะไรคะลูกเจี๊ยบนั่นเองต่อไปฟังดีๆอ่านดีๆเอ๊ะเดี๋ยวใครที่แอบคุยเนี่ยจะทำงานของคุณครูไม่ได้ด้วยต่อไปนะคะยออายาไม่เอกย่าย
1: ออายาไม่เอกย่า
0: ปอลออือมอปลื้มไม่โทปลื้ม
1: ปอลออือมอปลื้มไม่โทปล
0: ื้
1: ม
0: ย่าปลื้ม
1: ย่าปลื้ม
0: ขออายอขาย
1: ขออายอข
0: ายย่าปลื้มขาย
1: ย่าปลื้ม
0: กอเอียวอเกียวไม่ตรีเกียว
1: กอเอียวอเกียวไม่ตรีเก
0: ีย
1: ว
0: ย่าปลื้มขายเกียว
1: ย่าปลื้มขายเก
0: ีย
1: ว
0: กอเองอเก่งไม่จัดเต้าวาเก่ง
1: กอเองอเก่งไม่จัดเต้าวาเก่ง
0: ขอแองอแข็งไม่เอกแข่ง
1: ขอแองอแข็งไม่เอกแข่ง
0: เก่งแข่ง
1: เก่งแข่ง
0: วออีกงอวิ่งไม่เอกวิ่ง
1: วออีกงอวิ่งไม่เอกวิ่ง
0: ปอเอวกปออุกอฟู
1: ก
0: หนูฟู
1: ก
0: กออีนอกิน หนูฟูก
1: ก
0: ิน ขออาวอขาวไม่โทข้าว
1: กอรอ
0: เอบอเกลีย
1: บ
0: ข้าวเกลีย
1: บ
0: หนูฟูกกินข้าวเกลีย
1: บ
0: ยาปลื้มขายเกี๊
1: ยว
0: เก่งแข่งวิ่งเปี้ยว
1: ห
0: นูฟูกกินข้าวเกลียบย่าปลื้มขายอะไรคะ
1: ขาย
0: เกี๊ยวเก่งแข่งอะไร
1: แข่งว
0: ิ่
1: งเป
0: ี้
1: ยว
0: แข่งวิ่งเปี้ยวแล้วหนูฟูกกินอะไรคะ
1: ก
0: ินข้าวเกลียบนั่นเองต่อไปยออายอยายรออุงอรุงไม่โทรุ
1: ง
0: ยายรุ้ง
1: ร
0: ออือมอลื
1: ม
0: ยายรุ้งลื
1: ม
0: กออังอกาง
1: ก
0: อเองอเกงกางเกง
1: ย
0: ายรุ้งลืมกางเกงสออี
1: ส
0: ีขอเอียวอเขีย
1: ว
0: สี
1: เขียว
0: ยายรุ้งลื
1: มกางเกง
0: สี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: กางเกงสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ต่อไปชออาวอชาวนออานาชาวนาม
1: ออ
0: ี
1: ม
0: ีชาวนามีคอเอียววอเขียวชาวนามี
1: เขียว
0: กอเอียววอเกียวไม่เอกเกี่ยวขออาวอขาวไม่โทข้าวเอาใหม่ลูกขออาวอขาวไม่โทข้าวเกี่ยวข้าวชาวนามี
1: เขียว
0: เกี่ยวข้าว
1: เขียว
0: เอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: เอา
0: ไว้เกี่ยวข้าวนั่นเองเอ๊ะแล้วยายรุ้งเขาลืมอะไรคะ
1: ล
0: ืมกางเกงสีอะไรนะสีเขียวต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมองมาที่จอเลยค่ะฟังดีๆเด็กๆ ดูสระเอียเขียนอย่างไรเอ่ยมีอะไรอยู่ด้านหน้าสุดลูกสระเออยู่ด้านหน้าแล้วมีอะไรอยู่ข้างบน
1: ส
0: ระอีแล้วยอยักษ์อยู่ด้านแล้วพยัญชนะเติมตรงไหนคะเติมตรงกลางข้างในเลยค่ะถ้าหากเด็กๆลืมให้ทำอย่างไร
1: ให้
0: มาดูในใบความรู้ที่หนึ่งค่ะเรื่องสระเอียมีวิธีการเขียนแล้วก็มีการอ่านสะกดคำด้วยลองเขียนสระเอบนอากาศดู

นิ้ววิเศษพร้อม1 2 3ม้วนกลมๆข้างล่างแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วต่อไปเป็นสระอีค่ะขีดไปด้านหน้าโค้งขึ้นไปเป็นหมวกแล้วขีดลงมา1ขีดต่อไปยอยักษ์ค่ะข้างหลังสุดม้วนกลมๆยักษ์เข้าไปลงมาแล้วก็ตรงขึ้นไปได้ไหมคะยอยักษ์ได้แล้วใครเขียนได้ยกมือเอามือลงกิจกรรมในวันนี้ค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะกิจกรรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงใบงานที่1ค่ะเรื่องสระเอียน่ารู้เมื่อฟังคำชี้แจงแล้วถึงจะลงมือทำใบงานที่1ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นถึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางก็จะเดินให้คำแนะนำเพิ่มเติมเด็กๆ เป็นรายบุคคลนะคะมาดูกันเลยเอ๊ะหน้าตาของใบงานนี้จะเป็นอย่างไรเด็กๆเปิดใบงานที่1เรื่องคำสระเอียน่ารู้เลยค่ะจะเจอใครเอ่ยเจอเตี่ยเจออาเทียเจอเตียงแล้วก็มีลูกเจี๊ยบด้วยนั่นเองอยู่หน้าที่หน้าที่54มีเลข5มีเลข4นะคะใครไม่เจอเพื่อนข้างๆช่วยเหลือได้นะคะเปิดไปอีกค่ะใครเจอแล้วช่วยเหลือเพื่อนๆได้เลยเลยแล้วลูกลองดูเจอไหมคะยังไม่เจอบ้างนี่ไงใครยังไม่เจอยกมือกลุ่มที่3เก่งมากเจอแล้วกลุ่มที่4ก็เจอหมดทุกคนแล้วกลุ่มที่5เจอไหมกลุ่มเปิดไปอีกค่ะเมื่อเจอแล้วเด็กๆดูที่จอเลยวันนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนที่1ค่ะให้เขียนตามเส้นประใช่ไหมคะเอ๊ะใครไม่ฟังจะทำไม่ได้กลุ่มที่3กลุ่มที่1เอ๊ะเสียงมาจากไหนนะตอนที่1ให้เขียนตามรอยประเขียนตามเส้นประเป็นสระเอียเริ่มเขียนจาก A ก่อนเลยแล้วก็เขียนตัวสระ E ด้านบนแล้วเขียนตัวยอข้างหลังส่วนตอนที่2โหยากขึ้นแล้วไม่เคยเห็นเลยหน้าตาแบบนี้ทำอย่างไรเด็กๆดูค่ะช่องแรกเขียนว่าไม่มีตัวสะกดช่องที่2ด้านหลังเขียนว่ามีตัวสะกดให้เด็กๆนำคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนค่ะมาใส่ให้ถูกต้องได้ไหมคะคำแรกคำว่าเปียปอเอียเปียคำว่าเปียมีตัวสะกดไหมไม่มีงั้นใส่ช่องที่1ช่องแรกเลยไม่มีตัวสะกดเมื่อใส่คำลงไปแล้วให้วงกลมเอาไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราใส่คำนี้ลงไปแล้วต่อไปคำว่าขอเอียงอเขียงมีตัวสะกดไหมคะมีต้องใส่ช่องไหนเอ่ยมีไม่มีหรือว่ามีตัวสะกด1หรือ2หน้าหรือหลังใครว่าไม่มีตัวสะกดเขียงใครว่ามีตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดนี่ไงคะขอเอียงงอเขียงงองูอยู่หลังสุดเลยเป็นตัวสะกดเขียงจะมาอยู่ช่องลงมาเติมในช่องว่างเขียนคำให้ถูกต้องใครเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งเอามือลงค่ะตอนที่2ไปแล้วต่อไปในตอนที่3ค่ะ

ลองทำต่อได้เลยคำไหนหนูเขียนแล้วให้วงกลมนะลูกเด็กๆคะในตอนที่สองคำไหนที่หนูเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หนูวงกลมไว้เลยหนูจะได้ไม่หลงนะคะว่าคำนี้หนูเขียนหรือยัง

0: ค่อยๆลงมือทำต่อต่อเอียเตียไม่เอกเตียทำไมลูกต่อเอียเตียไม่เอกเตียอ่ะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีถ้าไม่มีต้องใส่ช่องนี้เลยนี่คือไม่มีตัวสะกดอ่ะครูจะทำถูกต้องค่ะคำต่อไปอยู่ในช่องนี้อะไรคะคำว่าอะไรต่อคะมีคำว่าอะไรต่อกอเอียวอเกียวเมตรีเกียวมีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีดูดีๆมีหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีแล้ววอแหวนคืออะไรเอ่ยตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดต้องใส่ช่องไหนช่องด้านหลังเลยหนูเขียนข้างหลังลูกนี่เด็กๆในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างอ่ะลูกในตารางอ่ะมีช่องให้อยู่แล้วหนูเขียนคำลงในช่องได้เลยต่อไปเว้นค่ะนี่ไงคะกรอบมันอยู่ตรงนี้อ่ะหนูก็ต้องเขียนข้างล่างนี้ถูกต้องคำว่าเซียหนูย้ายมาเขียนช่องนี้ลูกลองดูสิเขียนได้กี่คำหลายคนก็ทำได้ถูกต้องนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้ววันนี้เวลาน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นขอให้เด็กๆทุกคนนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะใครบอกว่าได้ขอนิ้วโป้งใครบอกว่าได้ขอนิ้วก้อยสัญญาขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะค่ะและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ค่ะเก่งมากต่อไปหันหน้ามาหาคุณครูแล้วยิ้มหวานๆให้เห็นฟันทุกซี่เลยเอ๊เห็นหรือยังเอ่ยต่อไปค่ะเมื่อทำงานกันไปแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยในตอนที่หนึ่งให้เขียนตามเส้นประสระเอียเอียเอียรวมเรียกสระเอียคำแรกคำว่าอะไรลูกต่อเอียเตียไม่เอกเตียเตียซื้อซื้ออะไรเตียซื้อ
2: เต
0: ียเตียงต่อไปอาอะไรเอ่ยอาเฮียอาเฮียทำอะไรเอ่ย
2: เล
0: ี้
2: ยง
0: ลูกเจี๊ยบเก่งมากในตอนต่อไปอ่ะมาดูทีละคำเลยคำว่าเปียใส่ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเตียมีตัวสะกดไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีงั้นใส่ช่องที่1ค่ะ yeah. ต่อไปคำว่าเกี้ยว yeah. เกี้ยวมีตัวสะกดไหมคะลูก yeah. มีไหม yeah. มีถ้ามีใส่ช่องข้างหลังเลย yeah. ต่อไปคำว่าเทียนค่ะ yeah. ทอเอียนอ yeah. เทียน yeah. เทียนมีตัวสะกดไหม
2: ม
0: ี
2: yeah.
0: ทอเอียนอ yeah.
2: ม
0: ีตัวสะกดไหมลูกมีก็คือนอนหนูนั่นเองเป็นตัวสะกดก็ใส่ช่องนี้เลยช่องข้างหลังเลยค่ะต่อไปคำว่าเฮียเฮียใส่ช่องไหนเอ่ย
2: ช
0: ่
2: อง
0: ข้างหน้าเพราะไม่มีตัวสะกดคำว่าเจี๊ยบมีตัวสะกดไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองเพราะฉะนั้นใส่ช่องด้านหลังเลยคำว่าเขียงมีอยู่แล้วมีตัวสะกดคืององูสุดท้ายคำว่าซอเอียเซียมีตัวสะกดไหมคะ
2: ไม
0: ่มีงั้นใส่ช่อง

0: านหน้าเลยเอ๊ะใครถูกบ้างเอ่ยเก่งมากต่อไปดูข้อตอนที่3กันเลยมี2ข้อมีคำว่าเตียงคำว่าเปี้ยวคำว่าเปียหนูอะไรหน้าที่เราฝึกอ่านหนูเปียวิ่งหนูเปียแข่งวิ่งแข่งวิ่งเปี้ยวนั่นเองเปี้ยวคำนี้ไม่มีรอเรือไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะต่อไปข้อที่2เทียนเสียแล้วก็เคียวพี่อะไรนะพี่เสียจุดอะไรเอ่ยจุดเทียนเก่งมากใครถูกบ้างคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยใครยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะลูกต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องสระ
1: เอ
0: ียสระเอียเป็นสระเสียงไม่เชื่อลองออกเสียงสระ
1: เอีย
0: ขออีกหนึ่งครั้งสระ
1: เอีย
0: เก่งมากเป็นสระเสียงยาวสระเอียประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้างหน้ามีอะไรลูกข้างหน้ามีสระเอข้างบนมีสระอีและข้างหลังมีตัวยอยักษ์เอียรวมเรียกสระ
1: เอ
0: ียเอียรวมเรียกสระสระสระเก่งมากต่อไปเมื่อมีตัวสะกดสระเอียยังอยู่ไหม
1: ยังอยู่
0: หายไปไหนไหม
1: ไม่หาย
0: ไปไหนและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอื้อสระเอื้อคืออะไรเอ่ยแล้วจะมาเรียนรู้กันในคาบหน้าสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ใบความรู้ที่2ค่ะเรื่องสระเอื้อและ2ค่ะใบงานที่2เรื่องอ่านและจำแนกคำสระเอื้อนั่นเองคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเด็กๆคะใครสัญญาว่ากลับไปทำงานบ้างใครสัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยขอนิ้วก้อยเลยเด็กๆปลายทางคนไหนสัญญากับคุณครูบ้างคะโอ้โหก็หลายคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะสัญญาแล้วต้องทำให้ได้ด้วยอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนถ้าหากเด็กๆฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันค่ะเด็กๆก็จะอ่านได้และเขียนได้อ่านคล่องและเขียนคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศ

ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและช

0: ัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554

0: ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: ว้าวโอ้โหโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สหรือกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
1: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมพยากรณ์ธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
3: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
4: ภัยแล้ง
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้น

0: ืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: โอ้ยเสียงบูดรถไฟเป็นสุขดูสิ
1: เห็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
2: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
0: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
2: การเลิกทาสค่ะ
1: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
0: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
2: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
1: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษาอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี้

0: นับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4เพราะหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาวายเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอติตาครอูดูคุณเขาไปไม่เลยที่อำเภอติตาครนั้นอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ 4-5 ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นั่นแหละครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
1: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปก็เฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็ต่อชีพให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยจากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

0: ของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
1: ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: เจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรศาสนาทุกศาสนาให้จัดกิจกรรมตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนาพร้อมกับเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันทำความดีเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญประโยชน์และประกอบศาสนกิจถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
1: กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตมวาน15วันปันนรสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนในวาระได้แก่วาระครบ7วันสตมวานในวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันปันนรสัมมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสัมมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสตมวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
0: และวันนี้นะคะทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันณวัดท่าหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพส่วนที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญพระกุศลมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวสระบุรีเข้าร่วมณวัดมงคลชัยพัฒนาปิดท้ายกันที่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้
1: สมาคมภริยาอัยการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: พระสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคุณเกศรกล่าวว่าสมาคมภริยาอัยการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถครั้งทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงแผ่พระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวอัยการและประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบรรยากาศทั่วไปภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติทั้งนี้ค่ะประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2: พระองค์ท่านเป็นกันเองนะครับเมตตาเลยกับทุกคนนะครับผมจำได้ว่าผมกับท่านผอ.ธีรพันธ์เนี่ยได้เข้าเฝ้าถวายกระเป๋าเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยชุมชนนะครับเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุมชนซึ่งพระองค์ท่านก็ยังไม่ทันรอช้าเราทั้งสองคนยังถวายรายงานไม่ทันเสร็จนะพระองค์ท่านเข้าใจแล้วว่าเราต้องการอะไรพระองค์ท่านก็ให้ช่างภาพมาถ่ายภาพโดยใช้กระเป๋าที่ชุมนำมาถวายแล้วเราก็ถวายให้พระองค์ท่านซึ่งยังความปรับปลื้มปิติยินดีมายังกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจำภาพนั้นได้ไม่รู้ลืมนะครับ
0: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสภากาชาดไทยจัดโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสามารถเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้รวมทั้งบริจาคได้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานรัฐจัดขึ้น อย่างเช่นที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสตูลเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งในงานมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนประชาชนชาวสตูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกประเภทในจังหวัดสตูลเฉลี่ยประมาณ500ยูนิตต่อเดือนขณะที่การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณ100ถึง330ยูนิตต่อเดือนเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ

0: นะคะได้เดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมร่วมประชุมในเวทีอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะพร้อมกับมีการพบปะกับภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแสดงถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรมลิเวียร่าก่อนเตรียมทำภารกิจสำคัญพบปะกับเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมพบปะภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนซึ่งไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันโครงการความร่วมมือกันก่อนที่ในช่วงค่ำค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมณโรงละครที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย
1: ทางนี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือร่างปฏิญญาคาซานกิจศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
0: ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียเรียกด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมและสุดท้ายคือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียปี2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
1: นางสาวลลิดาเพริศยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป
0: รัฐบาลเดินหน้าในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 หวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้นประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคตรัฐบาลจึงเห็นชอบเดินหน้ายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA สู่ฉบับใหม่ที่เรียกว่า ACFTA 3.0 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปสำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคโดยครอบคลุมทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญของ ACFTA 3.0 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีเพิ่มเติมหรือการเปิดตลาดใหม่แต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้ทันสมัยเพื่อทลายกำแพงอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ภาษีและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3: พิธีศาลยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะ
2: ACFTA 3.0 ยังให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือใน5สาขาใหม่ที่สอดคล้อง

ทิศทางเศรษฐกิจโลกได้แก่การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่การแข่งขันไม่ได้วัดเพียงแค่เรื่องภาษีอีกต่อไปแต่หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ACFTA 3.0 อาจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
1: แป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะผู้พี่

0: ัดตัวกันก่อนนะ
1: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
0: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
0: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
1: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอและก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกาดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนในเรื่องของอวัยวะภายนอกส่วนหนึ่งไปเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปนะอวัยวะภายนอกส่วนนั้นเราใช้ในการฟังเสียงต่างๆอะไรนะคะ
1: ห
0: ูนั่นเองเก่งมากค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนกันต่อในอวัยวะภายนอกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่บอกว่าจะเป็นเรื่องของอะไรแต่ว่าจะมีกิจกรรมให้ทำเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าสิ่งที่นักเรียนทายมานั้นเนี่ยจะใช่หรือไม่นะคะจากกิจกรรมของเราวันนี้ค่ะชื่อว่ากิจกรรมปิดตาดมกลิ่นปิดตาดมกลิ่นนั่นเองตอนนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆนะคะปิดตาของตัวเองใช้มือสองข้างปิดบริเวณดวงตาของตนเองเลยค่ะต้องซื่อสัตย์กับคุณครูด้วยนะคะและเราก็จะดมนะคะว่ากลิ่นที่เราได้กลิ่นนั้นคือกลิ่นของอะไรตอนนี้ปิดตาหรือยังคะ
1: ป
0: ิดแล้วนะคะใช้มือทั้งสองข้างปิดเอาไว้เลยค่ะเราจะมองไม่เห็นนะคะว่าคุณครูอะไรกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ปิดตาหรือยังนะ
1: ป
0: ิ
1: ดแล
0: ้
1: ว
0: นะคะได้กลิ่นไหมคะ
1: ไม่ได้กลิ่น
0: ยังไม่ได้กลิ่นเน
1: า
0: ะได้กลิ่นแล้วเหรอบางคนได้กลิ่นแล้วบางคนจมูกดีมากๆเลยกลิ่นอะไรนะอยู่ในความสงบค่ะได้กลิ่นหรือยังได้กลิ่นหรือยังนะตอนนี้เด็กๆเนี่ยก็ทายกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้กลิ่นที่เตรียมมาได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางเนี่ยไม่ได้เตรียมกลิ่นไว้ก็สังเกตจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องเรียนและสามารถนำปรับไปใช้กับโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้เด็กๆก็ทายกันเข้ามาว่าเป็นกลิ่นของอะไรนะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเปิดตาค่ะเปิดตาเดี๋ยวเราจะไปดูคำถามของเราจากคำถามค่ะคำถามข้อที่1 นักเรียนได้กลิ่นอะไรภายใน

0: ีกหนึ่งครั้งฟังคำถามของหัวเล็กให้ดีนักเรียนได้กลิ่นอะไรภายในห้องเรียนนี้หรือไม่ให้ตอบพร้อมกันได้เลยค่ะส้มดูได้อย่างไรคะเอ๊ะใช่หรือเปล่าหลายคนตอบว่าส้มใช่หรือเปล่าและนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะที่เราได้กลิ่นที่เราได้สูดหายใจเข้าไปเมื่อสักครู่รู้สึกอย่างไรเอ่ยหอมไหมคะหอมในใครว่าไม่หอมมีไหมคะบางคนก็ว่าไม่หอมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลิ่นเนี่ยบางคนก็อาจจะถูกใจบางคนก็อาจจะไม่ถูกใจรู้สึกว่าไม่ชอบนั่นเองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะและคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าตนเองสามารถรับกลิ่นได้อย่างไร
1: ใช้จมูก
0: ได้อย่างไรนะเอ๊นักเรียนสามารถรับกลิ่นได้อย่างไรให้นักเรียนนะคะลองคิดทบทวนดูว่าเราใช้อวัยวะอะไรในการสูดดมนั่นเอง
1: จม
0: ูกใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้เราคิดว่าได้กลิ่นของอะไรคะ
1: ส
0: ้มเก่งมากค่ะนี่นะคะก็เป็นเฉลยของเราในวันนี้เฉลยจากกิจกรรมปิดตาดมกลิ่นสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: ส
0: ้มส้มคือผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยพอเราได้กลิ่นปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราได้กลิ่นจากการที่ใช้อวัยวะส่วนนั้นที่ชื่อว่าอะไรนะคะจมูกของตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะจมูกของฉันนั่นเองจมูกอยู่บริเวณไหนคะ
1: ตรงนี้
0: คือตรงไหนอะคะตรงกลางใบหน้าของเรานั่นเองก่อนอื่นค่ะเราจะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ซึ่งข้อที่1นะคะนักเรียนต้องสามารถบอกลักษณะตำแหน่งและหน้าที่ของจมูกได้ค่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องเลือกวิธีการดูแลรักษาจมูกให้ทำงานได้ปกติค่ะและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องบอกถึงวิธีการดูแลรักษาจมูกของตนเองได้ด้วยซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยว่าจมูกของเราเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรและเราจะมีวิธีการดูแลรักษาจมูกของเราอย่างไรใครพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงเอาละค่ะเราจะมาเริ่มกันที่จมูกของเราเลยจมูกของเรานะคะมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับอะไรคะ
1: ชมพู
0: จริงหรือเปล่า
1: จริ
0: งอยู่บริเวณกลางใบหน้าของเราอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพของจมูกของเราลักษณะของจมูกจะคล้ายกับชมพูหรือว่าผลชมพูนั่นเองเอ๊ะภาพไหนคือจมูกคะแล้วภาพไหนคือผลชมพูคะลักษณะคล้ายกันเลยในด้านนี้นะคะก็จะเป็นจมูกของเราส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะก็จะเป็นผลของชมพูนั่นเองลักษณะจะคล้ายกันแต่แตกต่างอย่างหนึ่งคืออะไรคะ
1: สี
0: และอะไรอีก
1: รู
0: จมูกของเราจะมีรูกี่รูคะ
1: 2
0: รูด้วยกันและเด็กๆทราบไหมว่าภายในรูจมูกเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในเอ๊ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่อะไรคะขนจมูกรู้จักขนจมูกไหมคะตั้งใจดูให้ดีขนจมูกของเราใครคิดว่าขนจมูกของเราไม่มีประโยชน์บ้างยกมือมีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าขนจมูกของเรามีประโยชน์หรือไม่คะและนักเรียนในห้องนี้คิดว่าขนจมูกของเรามีประโยชน์หรือไม่คะ
1: ม
0: ีใครตอบได้บ้างอะไรนะคะ
2: ม
0: ี
2: เอาไว
0: ้
2: ป
0: ั
2: ดฝ
0: ุ่
2: น
0: มีเอาไว้ปัดฝุ่นใช่หรือเปล่าคะ
2: ใช่
0: ปัดฝุ่นยังไงอะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าขนจมูกของเราทำหน้าที่อะไรขนจมูกที่อยู่ภายในรูจมูกของเรานะคะจะมีหน้าที่ในการช่วยดักจับฝุ่นละอองถ้าหากว่าเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยในอากาศมีฝุ่นละอองอยู่เราหายใจเข้าไปถ้าหากเราไม่มีขนจมูกนะคะฝ ุ่นละอองเนี่ยก็จะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราทำให้เราเนี่ยเป็นโรคต่างๆได้แต่ถ้าหากว่าเรามีขนจมูกนี้เนี่ยก็จะคอยดักจับให้ฝุ่นละอองเหล่านั้นเนี่ยเกาะอยู่บริเวณขนจมูกได้นั่นเองดังนั้นเราควรแคะจมูกไหมคะเอ๊ควรหรือเปล่าแล้วเราควรดึงขนจมูกเล่นไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าจมูกของเราทำหน้าที่อะไรในช่วยกันบอกสิคะ
1: เอา
0: ไว้ดมกลิ่น
1: เอาไว
0: ้
1: หายใจ
0: เอาไว้หายใจใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช่
0: ไหมเอ่ยใช่ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างเลยนะคะจมูกของเรามีหน้าที่สำคัญในการหายใจและดมกลิ่นด้วยเช่นกันอย่างเช่นดมกลิ่นของอาหารดมกลิ่นของอาหารหรือว่าดมกลิ่นสิ่งที่เราชอบต่างๆเช่นดอกไม้คุณครูเล็กอยากถามเด็กๆว่าถ้าหากว่าเราป่วยเป็นหวัดแล้วมีอาการคัดจมูกเราจะได้กลิ่นไหมคะไม่ได้กลิ่นแล้วเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยแล้วเราไม่ได้กลิ่นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: เส
0: ียใจหรอเวลารับประทานอาหารแล้วจะอร่อยไหมคะไม่อร่อยเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารไปด้วยและเราได้รับกลิ่นไปด้วยเนี่ยจะช่วยทำให้รสชาติของอาหารนั้นดีขึ้นหรือว่าเมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยอาหารนั้นก็จะอร่อยมากขึ้นลองคิดดูค่ะว่าตอนที่เราไม่สบายหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดคัดจมูกเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปรสชาติของมันก็จะจืดใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถรับรสชาติได้รวมไปถึงไม่สามารถรับกลิ่นได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเรามีจมูกของเราที่ปกติดีอยู่แล้วเราก็ควรจะรักษาไว้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถรับประทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้ดมกลิ่นที่เราชอบด้วยนะคะจากภาพนี้ให้นักเรียนสังเกตก่อนค่ะว่าในภาพนี้เนี่ยจากภาพนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วใช่ไหมนักเรียนเคยมีพฤติกรรมเหมือนในภาพหรือไม่ลองคิดดูสิคะว่านักเรียนเคยมีพฤติกรรมเหมือนในภาพหรือไม่นักเรียนปลายทางก็ลองคิดด้วยนะคะว่าตนเองเคยมีพฤติกรรมเหมือนกับในภาพหรือไม่นะคะเอาละค่ะจากในภาพนี้ที่นักเรียนได้เห็นเนี่ยเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะใช้อะไรแคะคะ
1: น
0: ิ้วมือแยงเข้าไปในรูจมูกเป็นการที่แคะจมูกของตนเองพฤติกรรมนี้เนี่ยไหนใครเคยทำบ้างคะยกมือค่ะหลายคนเลยนะคะในใครไม่เคยทำมีไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยมีพฤติกรรมเหมือนในภาพหรือเปล่าสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะพฤติกรรมนี้นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติเหมือนในภาพหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติเหมือนในภาพหรือไม่ในใครคิดว่าควรปฏิบัติยกมือค่ะมีไหมคะมีบ้างนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าควรปฏิบัติหรือเปล่าเอ่ยในใครคิดว่าไม่ควรปฏิบัติยกมือค่ะหลายคนในห้องก็คิดว่าไม่ควรปฏิบัตินะคะและนักเรียนปลายทางคิดเหมือนกับนักเรียนภายในห้องไหมคะว่าในภาพนี้เนี่ยเราไม่ควรปฏิบัติภาพนี้นะคะคุณครูเล็กจะเฉลยว่าไม่ควรปฏิบัตินะคะแต่คุณครูเล็กอยากฟังเหตุผลจากนักเรียนภายในห้องนี้ค่ะว่าเพราะเหตุใดเราถึงไม่ควรปฏิบัติเหมือนกับในภาพนี้ใครสามารถบอกได้บ้างคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ละกันนะคะยกมือคนแรกเลยจากในภาพที่นักเรียนได้สังเกตไปนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรปฏิบัติเหมือนในภาพไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าพอเราแคะขี้มูกแล้วเลือดกำเดาจะไหลค
0: ่
2: ะ
0: พอเราแคะขี้มูกหรือว่าใช้นิ้วของเราเนี่ยแยงเข้าไปในจมูกของเราอาจจะทำให้เลือดกำเดาไหลจริงหรือเปล่าคะแล้วมีเหตุผลอื่นๆอีกไหมคะใครสามารถตอบได้เป็นตัวแทนกลุ่ม3เพราะเหตุใดทำไมเราถึงไม่ควรปฏิบัติเหมือนกับในภาพคะ
3: เพราะจากที่ขนจมูกอยู่มันจะเข้าไปค่ะ
0: เพราะว่า
3: ทำให้หลุด
0: ขนจมูกของเราอาจจะหลุดเข้าไปข้างในได้ใช่ไหม

0: ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยก็เป็นเหตุผลที่ดีเช่นกันนะคะปรบมือให้เพื่อนของเราทั้งสองคนเลยค่ะแต่คุณครูอเล็กนะคะจะอธิบายเพิ่มให้กับนักเรียนฟังจากในภาพเนี่ยการที่เราใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแยงเข้าไปในรูจมูกของเราหรือแย่เข้าไปในรูจมูกของเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้นิ้วอะไรคะที่เป็นนิ้วเล็กๆของเรา นิ้วก้อยบางคนอาจจะใช้เป็นนิ้วชี้บางคนอาจจะใช้เป็นนิ้วโป้งนิ้วโป้งใหญ่ไหมคะใหญ่นะคะเมื่อเราแยงเข้าไปในรูจมูกของเราเนี่ยรูจมูกของเราอาจจะขยายใหญ่ขึ้นทำให้ไม่สวยหรือว่าผิดรูปไปได้และนอกจากนี้นะคะมือของเราเนี่ยไปสัมผัสสิ่งต่างๆมาสะอาดหรือว่าสกปรกคะ
2: สกปรก
0: นะคะทำให้เชื้อโรคที่อยู่ที่นิ้วมือของเราเนี่ยอาจจะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเราได้และที่สำคัญนิ้วของเราเนี่ยถือว่าเป็นของแข็งถ้าหากว่าเราแย่เข้าไปลึกมากๆอาจจะทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้และที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้เลือดออกหรือนิ้วของเรามีเล็บที่แหลมเมื่อเข้าไปเกี่ยวบริเวณจมูกของเราด้านในแล้วเนี่ยใช่เล็บก็จะเกี่ยวที่เยื่อบุบริเวณจมูกของเราและเลือดไหลได้ดังนั้นควรทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำนั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยเราก็จะไม่ใช้นิ้วแย่จมูกของตนเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูวิธีการดูแลรักษาจมูกของเราในวิธีอื่นกันบ้างนะคะในวิธีนี้ค่ะจากภาพนี้ผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะ
3: ดึงขนจม
0: ูกควรทำหรือไม่ควรทำคะ
3: ไม
0: ่ควรทำใครจำได้บ้างว่าขนจมูกใช้ทำอะไรคะป้องกันฝุ่นหรือว่าดักฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปในจมูกของเราหรือว่าร่างกายของเราเก่งมากเลยดังนั้นเด็กๆของเราก็จะไม่ใช้แหนบหรือว่าไม่ใช้นิ้วของเราดึงขนจมูกเล่นนะคะต่อไปค่ะภาพนี้จากที่เราสังเกตตอนนี้เนี่ยเด็กๆยังอายุน้อยอยู่ใช่ไหมคะอยู่ชั้นปอะไรนะคะป.1การที่เราจะสูบบุหรี่หรือว่าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ที่เรื่องที่ดีและไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าบุหรี่เนี่ยสามารถพบเห็นได้รอบตัวเราไหมคะได้รอบตัวเรามากๆเลยและเด็กๆทราบไหมคะว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีมากมายเลยจากควันบุหรี่ดังนั้นถ้าหากว่าเราพบเห็นว่ามีคนสูบบุหรี่เราควรเข้าไปใกล้ไหมคะ
3: ไม่ควร
0: เข้าไปใกล
3: ้
0: เพราะว่าปอดของเราเนี่ยอาจจะได้รับสารเคมีรวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีควันมากเลยถ้าหากว่าเราสูดดมเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราและสารเคมีอื่นๆอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันที่เราใช้เติมรถยนต์เนี่ยก็มีกลิ่นใช่ไหมคะเป็นสารระเหยประเภทหนึ่งเมื่อเราดมเข้าไปมากๆเนี่ยจะเกิดอาการผิดปกติกับเยื่อบุโพรงจมูกของเราเหมือนกับควันบุหรี่ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเมื่อเราพบเห็นคนสูบบุหรี่เราควรเข้าไปไหมเอ่ยไม่ควรเข้าไปใกล้นะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะจากภาพนี
4: ้
0: เป็นอะไรอะคะ
4: เล
0: ือดกำเดาไหลสาเหตุของเลือดกำเดาไหลใครพอจะทราบบ้างคะตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนาวาใช่ไหมคะถือไมค์ได้เลยค่ะนาวาคิดว่าสาเหตุของเลือดกำเดาไหลเนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
5: ความร้อน
0: ความร้อนใช่ค่ะเยี่ยมมากค่ะมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมคะ
6: จ้า
0: คุณครูส่งไมค์ให้นะคะเกิดจากอะไรคะเลือดกำเดาไหล
5: เกิดจากแคะจมูก
0: แคะจมูกใช่มีใครสามารถตอบได้อีกตัวแทนจาก3
7: ความเย็น
0: ความเย็นนะความเย็นก็ได้แต่ที่สำคัญเลยมักเกิดขึ้นบ่อยๆมีใครตอบอีกไหมคะอ่ะเป็นกลุ่มที่4ละกันได้ไหมคะ
8: พอแคะจมูก
0: พอแคะจมูกนะยังไม่มีคนได้อีกหนึ่งเหตุผลแต่ว่าคุณครูเล็กเฉลยเลยดีกว่าสิ่งหนึ่งเลยนะคะฟังให้ดีพฤติกรรมที่เราเนี่ยมักจะทำให้เลือดกำเดาของเราไหลเนี่ยก็คือการกระแทกกับของแข็งอย่างเช่น การเล่นอย่างไม่ระมัดระวังบางครั้งนะคะที่เราเล่นกีฬา

0: อาจจะทำให้เราเนี่ยโดนสิ่งต่างๆหรือว่าอุปกรณ์กีฬาเนี่ยในการโดนกระแทกกับบริเวณจมูกของเราทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลหรือแม้กระทั่งเราเล่นกันด้วยความรุนแรงก็อาจจะทำให้เลือดกำเดาไหลได้เช่นกันทีนี้ค่ะสาเหตุของเลือดกำเดาไหลนั้นไหลได้อย่างไรนะนั่งตัวตรงใครอยากรู้บ้างเลือดกำเดาไหลนะคะคืออาการที่มีเลือดออกจากรูจมูกของเราและในจมูกของเราก็จะมีเส้นเลือดฝอยนะคะที่อยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาแล้วสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากอากาศร้อนได้อากาศที่เย็นเกินไปก็ได้เช่นกันและสาเหตุอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือร่างกายของเราขาดวิตามินซีเอวิตามินซีนะคะเราสามารถหาได้จากอาหารที่เรารับประทานคืออะไรเอ่ย
1: ผลไม
0: ้ผลไม้ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ผลไม้ที่มีวิตามินซีมากๆเนี่ยเด็กๆทราบไหมคะคืออะไรบ้าง
1: ส้ม
0: มะนาวก็ได้เอแอปเปิ้ลอาจจะมีน้อยคุณครูเล็กขอเฉลยหนึ่งอย่างเด็กๆรู้จักมะขามป้อมไหมคะมะขามป้อมรสชาติเป็นอย่างไรเอ่ย
1: เป
0: รี้ยวแล้วก็ฝาดใช่ไหมคะแต่ว่าในมะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงมากสูงกว่าส้มด้วยและนอกจากนี้ฝรั่งรู้จักฝรั่งไหมคะฝรั่งมีผลสีอะไรคะ
1: เขียว
0: ผลสีเขียวฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนอกจากนี้ผักใบเขียวอื่นๆเนี่ยก็มีวิตามินซีสูงด้วยเช่นกันนะคะใครที่ชอบทานผักบ้างใครที่ชอบทานผลไม้บ้างดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ขาดวิตามินซีทำให้เราเนี่ยไม่เลือดกำเดาไหลง่ายใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมรับประทานผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะและคุณครูเล็กแถมสาเหตุของเลือดกำเดาไหลให้อีกหนึ่งข้อที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่เราเนี่ยกระแทกกันด้วยของแข็งหรือว่าชนกันหรือว่าโดนกระแทกนั่นเองการเล่นจะต้องระมัดระวังมากๆแต่ถ้าหากว่าเราเกิดเลือดกำเดาไหลแล้วทำอย่างไร
1: นอน
0: ไหนใครว่านอนยกมือ
1: นอนให้มันไป
0: ไหนใครว่าก้มหน้ายกมือไหนใครว่าเงยหน้ายกมือนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเมื่อเลือดกำเดาไหลแล้วเนี่ยเราควรปฐมพยาบาลอย่างไรควรก้มหน้าหรือว่าเงยหน้าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันการปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกำเดาไหลใครคิดว่าเราควรปฐมพยาบาลแบบภาพแรกบ้างคะภาพนี้เป็นการเงยหน้าขึ้นมามีไหมเอ่ยยกมือได้เลยนักเรียนปลายทางก็สามารถยกมือได้เลยนะคะหรือว่าใครคิดว่าวิธีนี้เป็นการก้มหน้าถูกต้องยกมือค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถยกมือขึ้นตอบพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูเล็กจะเฉลยแล้วตั้งใจฟังให้ดีวิธีที่เราจะปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกำเดาไหลวิธีที่ถูกต้องนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังและทำพร้อมกันให้ใช้มือนะคะบีบบริเวณจมูกของเราและนั่งหลังตรงก้มหน้าเล็กน้อยพร้อมกับอ้าปากด้วยนะคะลองทำพร้อมกันเลยค่ะหายใจทางปากนั่นเองให้นักเรียนลองทำวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกำเดาไหลให้นั่งหลังตรงทำอย่างไรใช้มือบีบจมูกของเรานั่งหลังตรงจากนั้นก้มศีรษะหรือก้มหัวของเราเล็กน้อยแล้วก็อ้าปากเพื่อทำการหายใจนั่นเองค่ะแสดงว่าวิธีไหนถูกต้องคะก้มหน้านั่นเองใครที่ตอบก้มหน้าบ้างยกมือขึ้นปรบมือให้ตัวเองค่ะแต่ว่าใครที่ตอบเงยหน้าเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะคะคุณครูอเล็กจะบอกสาเหตุให้ฟังว่าเพราะเหตุใดเราถึงไม่ควรเงยหน้านะคะเพราะว่าการที่เราเงยหน้าเนี่ยอาจจะทำให้เลือดของเราไหลย้อนลงไปในลำคอของเราทำให้เกิดการสำลักเพราะว่าอะไรเลือดของเราเนี่ยจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะเมื่อไหลลงไปในคอนี้เนี่ยจะทำให้เราอาจจะอาเจียนได้ดังนั้นควรทำไหมคะไม่ควรทำนะคะและเราเนี่ยอาจจะใช้น้ำแข็งประคบบริเวณจมูกของเราเพื่อให้เลือดเนี่ยหยุดไหลได้เร็วขึ้นด้วยอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ในการซับเลือดของเราด้วยนะคะดังนั้น

0: การเงยหน้าเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดคะผิดนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการเงยหน้าถ้าหากว่าเลือดกำเดาของเราไหลเราจะต้องทำอย่างไร
1: ก
0: ้มหน้าบีบจมูกนะคะเก่งมากเลยต่อไปนี้เนี่ยจะต้องปฐมพยาบาลได้อย่างถูกวิธีแล้วทีนี้มีคำถามค่ะรู้หรือไม่การหายใจร่วมกับผู้อื่นสามารถทำให้เราป่วยได้ไหนใครว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบ้างยกมือไหนใครว่าเรื่องนี้ไม่จริงบ้างมีไหมคะโอ้โหในห้องต้นทางของเรานะคะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยอากาศก็จะอยู่บริเวณรอบๆตัวเราอย่างเช่นเราอยู่ในห้องเรียนนี้เพื่อนๆนั่งอยู่เต็มห้องเลยถ้าเราเกิดไม่สบายขึ้นมาเราไอหรือเราจามหรือแม้กระทั่งเราหายใจก็อาจจะมีเชื้อโรคเนี่ยปะปนอยู่ในอากาศของเราทีนี้เพื่อนที่ไม่ได้เจ็บป่วยหายใจเข้าไปแล้วก็อาจจะทำให้ติดเชื้อโรคนั้นหรือว่าเจ็บป่วยได้เช่นกันคนที่ป่วยจะต้องทำอย่างไรดีล่ะคะใส่หน้ากากอนามัยสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายมีอาการไอจามควรสวมหน้ากากอนามัยไว้นะคะเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อเพื่อนไม่ให้เชื้อโรคหรือว่าฝุ่นละอองรวมไปถึงน้ำลายเนี่ยกระเด็นหรือว่าออกไปบริเวณรอบเรานั่นเองค่ะนี่วิธีที่ถูกต้องก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งหากเราไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือผู้คนมากเนี่ยเราก็สามารถป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาจมูกของเราไปหลายวิธีแล้วมาถึงในช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็คือใบงานที่4เรื่องจมูกของฉันค่ะโดยใบงานของเรานะคะจะให้นักเรียนเลือกระบายสีลงบนภาพที่เป็นพฤติกรรมในการดูแลรักษาจมูกพร้อมบอกเหตุผลในพฤติกรรมที่ตนเองเลือกค่ะซึ่งใบงานของเรานะคะจะหน้าตาแบบนี้เลยมีภาพให้นักเรียนกี่ภาพคะ
1: 4
0: ภาพด้วยกันอธิบายอีก1ครั้งนะคะตอนนี้ตั้งใจฟังคุณครูเล็กก่อนอธิบายอีก1ครั้งนะคะจากภาพทั้ง4ภาพนี้นะคะจะให้นักเรียนเลือกพฤติกรรมที่เราเนี่ยดูแลรักษาจมูกของเราเลือกระบายสีลงไปภาพไหนที่ไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาจมูกต้องระบายไหมคะ
1: ไม
0: ่ต้องระบายนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีใบความรู้ที่4เรื่องจมูกของฉันด้วยเช่นกันค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www เดียวกันเลยนะคะในช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่4เรื่องจมูกของฉันและก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่4ด้วยเช่นกันค่ะและคุณครูปลายทางสามารถชี้แจงอธิบายวิธีการทำใบงานอีก1ครั้งเสนอแนวทางหรือตัวอย่างประกอบกับใบความรู้ที่4เรื่องจมูกของฉันรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็ให้เด็กๆนำใบงานขึ้นมาและอย่าลืมเขียนชื่อของตนเองลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยพร้อมกันดีกว่าค่ะเฉลยใบงานของเราใบงานที่4เรื่องจมูกของฉันในวันนี้นะคะเอให้นักเรียนเนี่ยเลือกระบายสีลงบนภาพที่เราคิดว่าเป็นพฤติกรรมในการดูแลรักษาจมูกของเราในภาพแรกภาพนี้เราระบายสีหรือเปล่าคะ
1: ไม่ต้อง
0: ระบายสีภาพนี้คือภาพของอะไรภาพแรกนี
1: ้
0: การต่อยมวยเอ๊ะถ้าเราสังเกตดีๆเขากำลังต่อยไปบริเวณไหนคะ
1: จมูก
0: แสดงว่าภาพนี้เนี่ยอันตรายหรือว่าปลอดภัยคะ
1: อ
0: ันตรายต่อจมูกของเราดังนั้นเราจะไม่ระบายสีลงไปในภาพนี้นะคะและในภาพที่สองล่ะคะ
1: ดมดอกไม้
0: ระบายสีหรือเปล่าเอ่ย
1: ระบาย
0: สีเก่งมากใครทำถูกต้องบ้างเยี่ยมมากค่ะแล้วนักเรียนไปทานล่ะคะทำถูกหรือเปล่าเอ่ยภาพนี้เนี่ยเป็นการดมดอกไม้ใช่ไหมคะก็เป็นภาพที่ใช้จมูกของเราได้ถูกวิธีแต่ขอเตือนไว้หนึ่งอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้เกสรดอกไม้นะคะดังนั้นใครที่มีอาการหรือว่าสังเกตตัวเองว่าเมื่อเราสูดดมดอกไม้เข้าไปแล้วหากมีอาการคัดจมูกหรือว่ารู้สึกว่าคล้ายๆจะเป็นไข้เป็นหวัดนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการดมดอกไม้ดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่เรียกว่าแพ้เกสรดอกไม้ในภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: คนใส
0: ่หน้ากากอนามัยหรือว่าที่เราเรียกว่าแมสนั่นเองเราสวมหน้ากากอนามัยเพื่ออะไรเอ่ย
1: ป
0: ้องกันเชื้อโรคและก็ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังที่ต่างๆด้วยรวมไปถึงป้องกันการรับเชื้อโรคเข้ามาและภาพสุดท้ายนี้ล่ะคะภาพอะไรคะภาพแคะจมูกระบายสีไหมคะไม่ต้องระบายสีเพราะว่าอะไรล่ะคะใช่แล้วเพราะว่าเราได้เรียนกันไปแล้วถ้าหากว่าเราอะไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะเราก็ได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาจมูกของเราไปแล้วคุณครูเล็กก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องเด็กๆพร้อม

0: จะดูภาพต่อไปนี้หรือเปล่า
1: ตั้งใจดูนะคะว่าคุณครัวเนี่ยจะไปที่ไหน
2: กลิ่นอะไรคะเนี่ยตายแล้วมีกองขยะอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆคุณครัวเล็กนะคะก็ว่าแล้วว่ากลิ่นอะไรเหม็นๆแบบนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าการที่มีขยะแบบนี้เนี่ยและส่งกลิ่นเหม็นขนาดนี้ทราบไหมว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราทิ้งขยะโดยที่เราไม่แยกประเภทของขยะยังไงล่ะคะขยะที่เน่าเสียได้เช่นเศษอาหารหรือว่าใบไม้ใบหญ้าต่างๆถ้าหากว่าเรานะคะทิ้งขยะโดยที่ไม่แยกประเภทเป็นขยะเปียกแบบนี้พอทิ้งรวมๆกันนะคะก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าแบบนี้ล่ะค่ะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะไม่อยากให้บ้านของเราหรือว่าโรงเรียนของเรานะคะมีกลิ่นกองขยะแบบนี้ก็ต้องทิ้งขยะให้ถูกทางถูกวิธีค่ะแต่ที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าเรานะคะทิ้งขยะเป็นกองแบบนี้เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีสัตว์อะไรกำลังบินอยู่สัตว์ประเภทนี้นะคะเป็นแมลงนั่นก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะแมลงวันนะคะเป็นพาหะของโรคต่างๆค่ะถ้าหากว่าเรานะคะไม่อยากเจ็บป่วยเราก็ควรที่จะต้องทิ้งขยะให้ดีแยกประเภทของขยะให้ดีด้วยนะคะว้าวตรงนี้นะคะอากาศเนี่ยแตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้เลยละค่ะไม่มีกลิ่นขยะไม่มีกลิ่นเหม็นแถมอากาศก็ปลอดโปร่งมากๆเลยล่ะค่ะบรรยากาศแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าหากว่าบริเวณที่มีต้นไม้เยอะเนี่ยก็จะมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนมากค่ะซึ่งแก๊สออกซิเจนนี้นะคะจำเป็นต่อร่างกายของเราทำให้เราเนี่ยหายใจไปเห็นไหมคะก็จะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสมองของเรานั่นก็เป็นเพราะว่าแก๊สออกซิเจนเนี่ยจำเป็นต่อการทำงานของระบบส่วนต่างๆของร่างกายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราใช้จมูกของเราหายใจเข้าไปจมูกของเรานะคะก็ทำหน้าที่ในการส่งแก๊สออกซิเจนเข้าไปในระบบหายใจของเรานั่นเองค่ะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะอยากจะให้บ้านของเราโรงเรียนของเรามีอากาศที่ปลอดโปร่งแบบนี้เด็กๆก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและบ้านของเราปลูกต้นไม้ให้มีเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนที่มากขึ้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับชมไปแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะรักษาจมูกของเราได้จมูกของเราเนี่ยสามารถรับได้ทั้งกลิ่นที่หอมและกลิ่นที่เหม็นใช่ไหมคะเราชอบอยู่ในที่ที่มีกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นเอ่ยกลิ่นหอมใช่ไหมคะแต่บางที่เนี่ยที่มีกองขยะหรือว่ามีเศษขยะหมักหมมอยู่จำนวนมากเนี่ยก็อาจจะส่งกลิ่นเหม็นได้ดังนั้นถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้บ้านของเราหรือว่าโรงเรียนของเรามีกลิ่นเหม็นหรือว่าเป็นสถานที่ที่มีแมลงวันเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมคะและหลังจากนี้คุณครูเล็กก็มีคำถามชวนคิดค่ะคำถามนี้ถามว่าถ้านักเรียนเกิดอาการป่วยและไม่สามารถสูดดมกลิ่นต่างๆได้นักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยค่ะขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวครูนำไมค์ไปให้นะคะ
3: เพราะเราไม่ได้กลิ่นแล้วเพราะว่าเราได้กลิ่นมานานแล้วเราก็จะเสียใจค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยมานานแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้กลิ่นในทุกๆวันเพราะว่าจมูกของเราใช้งานได้อย่างปกติแต่ถ้าหากว่าเราเกิดอาการเจ็บป่วยจนให้เราเนี่ยสูญเสียการได้กลิ่นไปเราก็คงจะเสียใจและรู้สึกว่ารำคาญตนเองด้วยเวลาที่เราเนี่ยรับประทานอะไรก็จะรู้สึกอร่อยน้อยลงนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเรื่องที่เราเรียนไปคือเรื่องของอะไรนะ
4: จม
0: ู
4: กของฉ
0: ัน จมูกเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในคะ
4: ภายนอก
0: เนื่องจากว่าเรามองเห็นจมูกของเราและจมูกทำหน้าที่อะไรเอ่ย
4: ดมกล
0: ิ่
4: น
0: และอะไรด้วย และอะไรนะ
4: ส
0: ูดลมหายใจเข้าไปได้ด้วยนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ทำงานร่วมกับระบบทางเดินหายใจของเราและทีนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาจมูกของเราเรื่องที่สำคัญเนี่ยเราไม่ควรให้จมูกของเราได้รับการกระทบกระแทกเพราะอาจจะทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดเลือดกำเดาไหลวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้ใหม่กันไปแล้วเราสามารถปฐมพยาบาลด้วยตนเองได้หรือยังคะ
4: ได้
0: แล้วไหนลองบอกอีกหนึ่งครั้งสิคะว่าถ้าหากว่าเลือดกำเดาของเราไหลควรทำอย่างไรคะบีบจมูกและก้มหน้าลงหายใจทางปากของเราได้เก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะสามารถนำความรู้นี้เนี่ยกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะเอาละค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องเส้นผมผิวหนังมือเท้าและค่ะและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดหรือกระดาษที่นักเรียนสามารถนำมาทำกิจกรรมหรือจดบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่5เรื่องเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บใบงานที่5เรื่องเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่มีรีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ๆถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็น

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จันทวงในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษและสวัสดีเด็กๆในห้องออกอากาศนี้ด้วย Good morning everyone เจอกันตอนเช้าทักทายกันหน้าโรงเรียนเนาะมีเหมือนกันที่เจอครูกุ้งตอนเช้าและทักทายหน้าโรงเรียนเลย Good morning teacher รวมถึงวัฒนธรรมการไหว้ที่ไหว้อย่างสวยงามด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเด็กๆโรงเรียนนี้พยายามใช้คำพูดภาษาอังกฤษในตอนเช้าและกลับบ้านมีด้วยนะTeacher กุ้ง goodbye goodbye น่ารักมากเลยนะคะเด็กๆนำภาษาอังกฤษที่เรียนในชีวิตประจำวันไปใช้ให้ได้จะช่วยเพิ่มพูนให้เด็กๆได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วขึ้นด้วยนะคะวันนี้ครูกุ้งแอบบอกมีเกมให้เล่นมาทายกันดีกว่าอยากทายกันไหมเพื่อนๆปลายทางบอกว่าอยากเล่นด้วยครูกุ้งก็เลยแอบบอกว่าจะต้องทายให้ถูกว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเพราะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อเรื่อง Who is this มาดูที่หัวข้อเรื่องของเราเลยค่ะวันนี้ในการเรียนของเราก็คือเรื่องนี้เลยยังเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว Who is this นี่คือใครคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาพูดจะใครหนอคนเนี้ยใครหนอหรือถ้าแปลตรงตามตัวก็คือนี้คือใครเป็นประโยคคำถามนะคะซึ่งการเรียนในวันนี้เด็กๆต้องออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องและพูดแนะนำเพื่อนๆด้วยประโยคง่ายๆและที่สำคัญอ่านและเขียนตัวอักษรตัวอะไรบ้างลูก C D B วันนี้ยังเป็นการทำงานอยู่ในชุดกิจกรรมรวมถึงมีแบบประเมินด้วยที่คุณครูปลายทางรบกวนต้องเตรียมไว้ให้เลยนะคะในชุดกิจกรรมบางโรงเรียนมีแล้วเรียบร้อยบางโรงเรียนยังไม่มีก็ต้องดาวน์โหลดและปริ้นออกมานะคะและก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆลองดูซิคุณครูจะพาร้องเพลงอะไรกันหนอมีคนบอกว่าเป็น10 Little Indian Song อ้าวมาดูถ้ามีคำว่า10 T-E-N 10 10คือจำนวนเท่าไหร่คะ10คือจำนวนเท่าไหร่ลูก10อ้าวถ้าจำนวนเท่ากับ10เด็กๆพอนับได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อ้าวนางลองนับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมๆกันค่ะ
1: 1
0: นับแบบเราเป็นชาวต่างชาตินับแบบเราเป็นชาวต่างชาตินะพร้อม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าอย่างนั้นเราไปที่เพลง10 Little Indian Boys พร้อมๆกันเลยค่ะ1 Little 2 Little 3 Little Indians 4 Little 5 Little 6Little Indians, seven little eight little nine little Indians, ten little Indian boys. Faster, one little two little three little Indians, four little five little six little Indians, seven little eight little nine little Indians, ten little Indian boys.Faster! One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys. เหนื่อยไหม
1: เหนื
0: ่
1: อย
0: โอเคเด็กๆปลายทางเหนื่อยกันไหมคะต้นทางบอกเหนื่อยมากเลยถ้าอย่างนั้นเอาเหนื่อยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดีขึ้นยังคะถ้าดีขึ้นแล้วไปดูที่บทเรียนของเราเลยค่ะในวันนี้อ้าวมีผู้ชายกับผู้หญิง2คนเขาจะแนะนำกัน Who is this เพราะเราจะอยู่ในเรื่องของการถามชื่อกันเนาะเป็นการคนนี้คือใครคะเป็นการถามว่าคนนี้คือใครคะเราก็บอกเลยเขาอยู่ใกล้กันไหมลูกสังเกตครูกุ้งอยากให้สังเกตดูคนนี้เขาอยู่ใกล้ไหมคะ
1: ใกล้อ
0: ยู่ใกล้กันเนาะถ้าอยู่ใกล้กันเราต้องใช้ this ถ้าอยู่ใกล้กันเราต้องใช้ this พร้อมๆกันเลยค่ะ this is Jane เด็กผู้ชายคนนี้เขาแนะนำเลย
1: this is Jane
0: มือผายเราชี้ได้ไหมไม่ได้มารยาทเราคือต้องผายมือนะคะ
1: this is Jane
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเขาจะบอกว่า she is my friend พร้อมๆกัน
1: she is my friend
0: ถ้าแปลเป็นไทยก็ง่ายๆเลยค่ะนี่คือเจนหล่อนคือเพื่อนของฉันเป็นเพื่อนของเด็กผู้ชายคนนี้อ่านพร้อมๆกันนะคะ read together
1: this is Jane
0: she is my friend
1: she is

0: เยี่ยมมากเมื่อลงท้ายประโยคก็จะต้องมีจุด full stop ชี้ใกล้แล้วแล้วถ้าชี้ไกลบ้างล่ะถ้าชี้ไกลบ้างล่ะคะอยู่ไกลกันเห็นไหมอยู่ไกลกันไม่ใช่ this แล้วเราจะใช้
1: that
0: เราจะใช้ that เราจะใช้ that ออกเลย he is my friend
1: he is my friend
0: ผู้หญิงใช้ she ผู้ชายใช้ he ผู้หญิงใช้She ผู้ชายใช้ He จำให้ได้read together That is Jack
1: He is my friend
0: ตะกี้นี้ย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะคนแรกเป็นผู้หญิงชี้ใกล้ต้องใช้ This และผู้หญิงก็ต้องใช้ She แต่คนที่สองชี้ไกลชี้ไกลต้องใช้ That และเป็นผู้ชายต้องใช้ he พอได้ไหมคะพอได้นะถ้าชี้ใกล้ในครั้งที่แล้วครูกุ้งได้ให้กิจกรรมไปที่ใช้ this กับใช้ that ถ้า this คือการชี้ใกล้ถ้า that คือการชี้ไกลทีนี้ครูกุ้งเพิ่มคำถามค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครูกุ้งรับโทรถามแล้ว who is this อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ who is thisนี่เลยคนนี้ก็รีบบอกเลยค่ะ This is Jane
1: This is Jane
0: She is my friend
1: She is my friend
0: Again กูกุ้งถามใหม่นะ Who is this
1: Who is this
0: This is Jane
1: This is Jane
0: She is my friend
1: She is my friend
0: ให้ข้อสังเกตค่ะให้ข้อสังเกตนะถาม this ถ้ากูกุ้งถาม this ก็ต้องตอบถาม this ก็ต้องตอบ this ถาม this ก็ต้องตอบ this ถาม this ก็ต้องตอบ this ฉะนั้นผู้ชายคนนี้มือเขาจะต้องชี้ใกล้หรือชี้ไกลคะ
1: ใกล
0: ้ใกล้นะพอจำได้ถ้า this ก็ต้องชี้ใกล้พายมือไปใกล้ๆถามใหม่ครูกุ้งถามใหม่นะครูกุ้งถามคนนี้ทุกคนในห้องนี้เป็นคนนี้นะตอบครูกุ้งนะ who is thisตอบเลยค่ะ this อะไร this is Jane she is my friend ทำไมถึงเป็น she ล่ะเยี่ยมมากมีคนตอบได้เพราะว่าเป็นผู้หญิง Jane เป็นผู้หญิงหันษาเก่งมากไปดูคำถามต่อไปเลยนะคะเด็กๆถ้าคำถามเปลี่ยนไปถามว่า who is that who is that กูกุ้งให้ดูคำถาม who is that ถ้าถามด้วย thatเราต้องตอบด้วยอะไรคะเราก็ต้องตอบด้วย that ซึ่ง that จะต้องผายมือใกล้หรือไกล
1: ไกล
0: ไกลเราตอบเลยค่ะครูกุ้งถามนะคนนี้ตอบนะ that is Jack
1: he is my friend
0: ถาม that ตอบ that ถาม that ตอบ that และที่สำคัญเป็นผู้หญิงผู้ชายคะคนนี
1: ้
0: ผู้ชายต้องใช้He เก่งมากเลยผู้ชายต้องใช้ He นั้นตอบครูกุ้งพร้อมๆกันในห้องเลยนะคะ Who is that?
1: Who is that?
0: นาวาตอบเลยค่ะ That อะไรคะ That is Jack
1: He is my friend
0: ลองฝึกพูดอีกหนึ่งรอบนะคะลองฝึกพูดพร้อมๆกันนะครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะ
1: Who is this?
0: พูดตามครูกุ้งไหมไม่ครูกุ้งเป็นคนถามเด็กๆต้องเป็นคนตอบนะพร้อมกันใหม่นะคะ Who is that? That That อะไร That is Jack He is my friend โอเคเด็กๆลองอ่านบทสนทนานี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะลองให้เด็กๆฝึกบทสนทนาในช่วง speaking practice ของเรานะคะซึ่งบทสนทนาทั้งบทสนทนาทั้งสองบทสนทนาก็คือ Who is this กับWho is that? เด็กๆต้องใช้ให้ถูกวันนี้ครูกุ้งจะฝึกโดยการที่ให้เด็กๆลองทายกันมีหน้ากากใส่ให้ให้เด็กๆลองทายกันว่าคนนี้เป็นใครและบอกรูปประโยคให้ถูกต้องด้วยพอจะได้ไหมคะใครอยากร่วมมือกับครูกุ้งบ้างใครอยากร่วมมือกับครูกุ้งเอาคนแรกเป็นกลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่ม 4ออกมาทั้งกลุ่มเลยกลุ่ม4ออกมาทั้งกลุ่มยืนเลยยืนเลยอ้าว ใส่หน้ากาก

0: เลยค่ะมีหน้ากากให้ใส่รับของจากผู้ใหญ่น่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีงามมากเลยเด็กผู้หญิงใส่เลยค่ะผู้ชายใส่เลยครับน่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวทุกคนในห้องหลับตาหลับตาเลยหลับตาเลยดูซิถ้าใส่หน้ากากแล้วเพื่อนๆในห้องจะจำได้ไหมว่าเป็นใครค่ะถูกแล้วค่ะใส่แล้วนะพร้อมนะในห้องช่วยกันตอบลืมตาเลยค่ะ Open your eyes ลืมตามาแล้วถ้าตอบเป็นภาษาไทยไม่เอาต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษตามรูปประโยคที่เราเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้ครูกุ้งถามเลยนะคะตั้งใจฟังนะใกล้ๆนี้เลยค่ะ Who is this ครูกุ้งถามเด็กๆถามซ้ำได้ไหม yeah. ไม่ได้ต้องตอบว่าอะไรคะต้องบอกชื่อ This is อะไรคะ
1: This is
0: เนยแล้วเนยเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้หญิง
0: และเป็นเพื่อนของเราไหม
1: เป
0: ็นเราก็ต้องบอกว่า she is my friend
1: she is my friend
0: อ้าวใหม่ตอบพร้อมๆกัน who is this
1: who is this
0: ถามซ้ำไหมคะไม่พูดซ้ำนะเด็กๆไม่ถาม who is this ซ้ำนะ again อ้าวพี่เติร์ดพี่เติร์ดครับพี่เติร์ดต้องตั้งใจฟังนะครับพร้อมนะครับ who is thisพูดอีฮุยตีซ้ำได้ไหมไม่ได้ครูกุ้งถามแล้วถามซะเหมือนคนนี้ใครคะลูกแล้วหนูก็ถามคนนี้ใครคะจะเราจะได้คำตอบไหมคะไม่ได้เราต้องบอกว่า this is เนยอ่ะ again who is this
1: this is
0: she is my friend again she is my friend อ้าวเหมือนกันเปิดหน้าขึ้นมาสิใช่เนยไหมใช่เปล่าใช่ไปคนที่สองเรื่องที่ได้เลยค่ะไปคนที่สอง who is this อ้าวนาวาตอบ who is this ซ้ำได้ไหมไม่ได้ who is this this is ตังตัง she อะไรคะ she is my friend เยี่ยมมากต้องบอกว่าอะไรนะ she is my friend ใช่ตังตังหรือเปล่าแน่ใจแน่ใจแน่ใจไปต่างๆไปคนที่สามอยู่ไกลบ้างอยู่ไกลบ้าง Who is that Who is that ถามแดดก็ต้องตอบแดดแดดอะไรคะ
2: That
0: is man you และ man you เป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: ผ
0: ู้
2: ชาย
0: ผู้ชายต้องใช้He ต้องบอกว่าอะไรคะ He is my friend ใช่แมนยูจริงเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเราบอกที่ใช่แมนยูนะไปแมนยูนั่งที่อยู่ไกลบ้างอยู่ไกลนะ Who is that Who is that That ตอบว่าอะไรคะ
2: That
0: is third That is third แล้ว third เป็นผู้หญิงผู้ชายต้องบอกว่า he is my friend he is my friend ใช่เธอจริงเปล่า
2: ใช
0: ่ใช่ไปคนสุดท้ายขออยู่ใกล้ๆสวยๆแบบนี้ who is this who is this ต้องตอบว่าอย่างไรคะ
2: this is
0: อุ๋ง this is อุ๋งอุ๋งแล้วอุ๋งเป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: ผ
0: ู้หญิงเราก็ต้องบอกประโยคนี้ว่า she is my friend หมายพร้อมๆกัน she is my friend โอเควันนี้ขอต่อไปขอกลุ่ม2หน่อยค่ะกลุ่ม2มากลุ่ม2มายืนข้างหน้าเลยค่ะใส่หน้ากากเลยดีมากค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า thank you ต้องใช้คำว่า thank you อ้าวใส่หน้ากากเลยทุกคน close your eyes close your eyes มีเสียงได้ไหมคะไม่ได้เนาะ เพื่อนกำลังคลานตัว

0: ตอนนี้เพื่อนกำลังคลานตัวอยู่พร้อมนะอ่ะ open your eyes ลืมตาขึ้นมาแล้วคลานตัวเรียบร้อยตอบครูกุ้งพร้อมๆกันเลยค่ะคนแรกใกล้ๆใช่เปล่าใช่โอเคไปต่อคนที่สองตั้งใจดูดีๆสวยๆแบบนี้ Who is this
1: Who is this
0: ตอบพร้อมๆกัน Again Who That is a Tom และอะไรต่อคะShe
1: is my friend.
0: เยี่ยมมาก She is my friend. ใช่อะตอมจริงเปล่า
1: ใช
0: ่แน่ใจเอ๊ะอะตอมตอนแรกไม่ได้นั่งกลุ่มนี้เอาโอเคไปขอบคุณค่ะไปคนไกลไกลไกลๆอีกแล้ว Who is that?
1: That
0: is
1: Point.
0: แล้วก็ HeHe is my friend ใช่พอยจริงหรือเปล่าอ้าวดูพอยที่ใช่พอยไหมโอเคใช่จริงๆด้วยไปต่อมาคนใกล้ๆมาคนใกล้ๆบ้าง Who is this This is Cam She is my friend โอเคใช่แก้มไหม
1: ใช
0: ่แน่ใจแน่ใจแน่ใจว้าวใช่แก้จริงๆด้วยไปคนสุดท้ายอยู่ไกลกันมากต้องถาม who is อะไรคะ this หรือ that who is that ไหนกูกุ้งถามนะเด็กๆตอบเสียงดังพร้อมๆกัน who is that that is opec opec he อะไรคะHe is my friend โอเคใช่จริงเปล่า
1: ใช
0: ่โอเมกใช่จริงๆไหมอ้าวเดินเข้ามาดูหน้าดิหล่อๆอย่างนี้โอเมกนะใช่ไหมโอเคแสดงว่าใส่หน้ากากแล้วเด็กๆยังจำได้เนาะทวนนิดหนึ่งครูกุ้งขอทวนนิดหนึ่งถ้าเป็น this เราต้องผายมือ
1: ใกล
0: ้ถ้าเป็น thatเราต้องผายมือไกลและถ้าเป็นคำนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเด็กๆเคยเห็นแม่ชีไหมลูกแม่ชีใส่ชุดขาวแม่ชีจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวถูกไหมใช่เปล่าฉะนั้นถ้าเห็นแม่ชีแล้วชีเป็นผู้หญิงถ้าเราพูดถึงผู้หญิงเราก็ต้องแทนด้วยชีพร้อมๆกันชีแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราแทนด้วยฮีถ้าเป็นผู้ชายเราแทนด้วย he วันนี้โครงสร้างประโยคของเรานะคะในช่วง speaking practice ของเราเด็กๆได้ฝึกพูดจนไปเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นครูกุ้งอยากให้ดูโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องอีกรอบหนึ่ง put them in order ถ้าประโยคนี้เราบอกว่า he is my friend he is my friend ในเด็กว่าประโยคนี้ right or wrong ถูกหรือผิดคะดูผิดจำไว้โครงสร้างประโยคครูกุ้งจะพยายามแทรกเข้าไปเล็กๆน้อยๆโครงสร้างประโยคถ้าเป็นรูปประโยคของภาษาอังกฤษจะต้องขึ้นต้นตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ประโยคนี้ he is my friend ตัวแรกคำแรกต้องเป็นคำว่า he คำว่า he คำไหนคะ this one
1: no
0: this one
1: yes
0: อ๋อมีคนบอก yes เอาคำแรกเลยค่ะ he คำที่สอง
1: he
0: is คำไหนเอ่ย this one no this one no this one this one yes is he is my คำไหนนี่เลยสีม่วงและสุดท้ายเหลือคำว่าอะไรคะ friend พร้อมๆกัน friend

0: friend. He is my friend.
1: He is my friend.
0: จะจบประโยคได้ก็ต้องมีมีอะไรจุด full stop ต้องมีจุด full stop ค่ะอ่านมาพร้อมกันเลย He is my friend.
1: He is my friend.
0: He is my friend.
1: He is my friend.
0: อ่ะไปดูที่วันนี้ครูกุ้งจะมีสื่อเพื่อที่จะให้เด็กๆลองดูโครงสร้างของรูปประโยคดูนะคะถ้าครูกุ้งมีสื่อแบบนี้เด็กๆอ่านได้ไหมประโยคแรกเราแนะนำเพื่อนไปแล้วนะ This is Nei. She is my friend. This is Nei. She is my friend.ถ้าสมมุติว่าครูกุ้งสลับประโยคสลับประโยคแบบนี้แม่จะมีใครมาทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องได้ไหมคะได้หันษายกมือคนแรกหันษามาเลยประโยคนี้เราจะต้องเป็นประโยคที่บอกว่า she is my friend she is my friendหันษาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะหันษาเริ่มเลยค่ะจะทำอย่างไรให้ถูกแล้วเหยียบมาตรงกลางหน่อยเนาะยังถูกไหมถูกไหมยังมีผิดไหมยังมีสลับที่อีกนะสลับที่ตรงไหนโอเคหันษาสลับที่ถูกยังหันษาสลับที่ถูกแล้วประโยคนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรคะ She is my friend พร้อมกันใหม่ She is my friend อ้าวไปนั่งที่เลยค่ะปั้นดินปั้นดินมาหาครูกุ้งปั้นดินมาหาครูกุ้งปั้นดินเป็นเด็กผู้ชายปั้นดินเป็นเด็กผู้ชายเราจะต้องใช้ she หรือใช้ he คะใช้ she หรือใช้ he คะ
1: he
0: อ้าวครูกุ้งก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนคำศัพท์คำนี้ครูกุ้งถามหน่อยถามทุกคนในห้องนะคะเด็กๆปลายทางช่วยตอบครูกุ้งพร้อมๆกันนะคะเพื่อนคนนี้ชื่อว่าปั้นดินตอบครูกุ้งพร้อมๆกันเลย who is this
1: who is this
0: ถามซ้ำได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราจะต้องเอาใหม่ดังๆเลยค่ะ who is this
1: this
0: isปั้นดิน he is he is my friend เอาใหม่พร้อมๆกัน who is this this is ปั้นดิน he is my friend คราวนี้ประโยคมาแล้ว he is my friend ครูกุ้งสลับประโยคนะไม่ให้ปั้นดินเห็นนะดูสิปั้นดินจะได้ไหมเนาะปั้นดินพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วหันหน้ามาเริ่มแรกยังไงคะขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมตัวไหนตัวใหญ่เอ่ยไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ตัวไหนตัวขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเพื่อนๆบอกหน่อย H ตัว H ตัวไหนคะมาไว้ข้างหน้าเลย He He มาแล้วและอะไรต่อ He isis คำไหนเอ่ยมีขึ้นเพื่อนบอกขึ้นต้นด้วยตัว i he is he is ไปต่อไปต่อคำว่าอะไรคะ my my my ขึ้นต้นด้วยตัว m โอ้เพื่อนในห้องช่วยกันไปเลยคราวนี้ถูกหรือยังคะถูกแล้วอ้าวประโยคนี้เราจะอ่านพร้อมๆกันว่าอ่านพร้อมๆกันว่าอย่างไรคะ He is my friend พร้อมๆกัน He is my friend
1: He is my friend
0: โอเคเป็นรูปประโยคง่ายๆที่จะฝากให้คุณครูปลายทางได้ลองนำไปใช้ในห้องเรียนดูนะคะคือเด็กๆอาจจะเห็นเป็นแพทเทิร์นยาวๆแล้วอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเรียงคำศัพท์แล้วก็สลับประโยคกันไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะทำให้เด็กๆจำประโยคได้ด้วยขอบคุณปั้นดินค่ะเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันต่อนะคะวันนี้เมื่อเราเรียนรูปโครงสร้างประโยคกันไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูตัวอักษรวันนี้เลยค่ะตัวอักษรตัวแรกของเรา letter อะไร letter อะไรคะ letter c letter cat มีหรอ letter อะไรลูก
1: c
0: พร้อมๆกัน seek
1: seek
0: ออกเสียง phonics ด้วย seek
1: seek
0: seek ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมตัวที่สองเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วรูปนี้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: cat
0: พร้อมๆกัน kirk
1: cat
0: ออกเสียง phonics ตัวแรกด้วยค่ะ kirk
1: cat
0: ลงท้ายตัวสุดท้ายเคอร์แคท
1: แคท
0: อ้าวตัวแรกตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเขียนให้เต็มช่องและก็ตัวพิมพ์เล็กต้องเขียนเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งพร้อมกันเคอร์
1: แคท
0: ไปต่อตัวที่สองเลยค่ะตัวที่สองตัวอะไรคะดีเดอะดอกอ๋อมีคนออกเสียงดังฟังชัดเลยดีเดอะดอก
1: ด
0: ี
1: เดอะ
0: ดีเดอะดีเดอะ
1: ด
0: ี
1: เดอะ
0: ดีเดอะดอกขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ดีเดอะดอกมาเขียนที่ตัวแรกเลยค่ะตัวพิมพ์ใหญ่วิธีการเขียนต้องลากขึ้นหรือลากลงคะลากขึ้นหรือลากลงคะ
1: ล
0: ากลงลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งพร้อมๆกันเดอะดอกมาตัวพิมพ์เล็กต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วลากจากข้างบนลงมาเต็มช่องเลยนะพร้อมๆกันเดอะดอกเหมือนท้องป่องออกมาเพื่อนเปรียบเทียบให้ฟังนะไปต่อตัวที่3เลยค่ะ letter อะไรคะ
1: B
0: bird
1: bird
0: bird
1: bird
0: bird
1: bird
0: bird ขึ้นต้นด้วย letterB เราไม่เรียกเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดธรรมดาเอาเสียงเบิร์ด
1: เ
0: บิร์ดตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ท้องป่องออกมาลากเป็นเส้นตรงลงมาโค้งที่หนึ่งและโค้งที่สองพร้อมกันเบิร์ดเบิร์ดตัวที่สองนะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กต้องลากลงมาเต็มช่องแล้วก็โค้งพร้อมกันเบิร์ดเบิร์ดวันนี้3ตัวมีตัวอะไรบ้างเนาะ seeker
1: deeder
0: beaver เยี่ยมมากเลย3ตัวอักษรวันนี้เราจะต้องบันทึกลงในใบงานที่7ค่ะเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาหน้าปกสีชมพูคุณครูปลายทางนะคะน่าจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับบางคนที่ยังไม่มีชุดกิจกรรมเนาะเอ๊ะวันนี้หน้าที่เท่าไหร่เนาะหน้าที่11พร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมนะคะหน้าที่เท่าไหร่นะ11ค่ะ11มีเลข1กับเลข1 11มีเลข1กับเลข1 11มีเลข1กับเลข1นะคะฟังคุณครูก่อนนะลูกนะอย่าเพิ่งคุยกันเนาะพร้อมนะคะวันนี้จุดกี่จุดดี
1: 3
0: จุดเหมือนเดิมเหรอเราเขียนคล่องขึ้นแล้ว
1: 4
0: นาวาบอกว่าขอเป็น4จุดเพิ่มมาแล้วกันเนาะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4วันนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นการเขียนตัวอักษรง่ายๆ4จุดทางห่างเว้นให้สวยงามนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเดินดูเพื่อที่จะให้เกิดความปราณีตในการทำงานด้วยนะคะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยนะคะถ้าครูกุ้งเริ่มที่ตัว C ตัวแรกเนาะตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเต็มช่องถูกไหมลูก
1: เต
0: ็มช่องเอ๊ะเมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่าขอกี่จุดนะลูก1 2 3 4ต้องเต็มช่องไม่เลยช่องนะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พยายามทำไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้เกิดความปราณีตในการเขียนสมาร์ทบอร์ดบางทีครูกุ้งอาจจะทำเลขไม่สวยเท่าของเด็กๆพยายามทำให้สวยๆนะคะแล้วไปต่อที่ตัว C พิมพ์เล็กตัว C พิมพ์เล็กเต็มช่องไหมไม่เต็มแค่ครึ่งเดียวเนาะเต็มครึ่งช่องแล้วก็ให้ตรงข้างบนเลยค่ะเต็มครึ่งช่องให้ตรงข้าง

0: บนกี่ตัววันนี้ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งแถวอะลูกเราเขียน4รวมที่แบบนี้ก็คือเป็น5ตัวเนาะไปต่อไปต่อบรรทัดที่2นะคะตัวอะไรลูกดีเดอร์พร้อมกันดีเดอร์มีคนเสียงดังหรือเปล่าเนาะกูกุ้งไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยพร้อมกันดีเดอร
1: ์
0: ดีเดอร์ให้ตรงข้างบนลงมาวิธีการเขียนต้องเขียนอย่างไรคะลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนแล้วก็โค้งเด็กๆปลายทางพยายามทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าทำไปก่อนบางทีอาจจะพลาดเนาะเด็กๆครูกุ้งพยายามให้เด็กๆลากเป็นเส้นตรงโค้งเส้นที่1เส้นที่2นะคะตัวดีพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยยัง
2: เร
0: ีย
2: บร
0: ้
2: อยแล้ว
0: ครับเรียบร้อยแล้วนะคะไปตัวดีพิมพ์เล็กค่ะตัวดีพิมพ์เล็กต้องทำอย่างไรคะ
2: โ
0: ค้งก่อนต้องโค้งก่อนต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลากจากข้างบนลงมาเด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันนะคะโค้งเป็นตัว C ปิดประตูลงมาโค้งเป็นตัว C ปิดประตูลงมาโค้งเป็นตัว C ครึ่งช่องเนาะปิดประตูลงมาตรงนี้ได้กี่ตัวคะ4ตัวอักษรถ้าทำห่างๆเด็กๆถ้าดูนะกูกุ้งจะห่างช่องไฟเนี่ยห่างเท่าๆกันเลยใช่ไหมช่องไฟห่างเท่าๆกันก็จะเกิดความสวยงามในการทำงานด้วยคุณครูปลายทางลองดูนะคะลองดูเรื่องช่องไฟของการทำงานตัวอักษรต่อไปเป็นตัวอะไรคะ
2: B
0: ตัวอะไรคะลูก
2: B
0: พร้อมกัน
2: Bieber
0: Bieber ลากลงมาอย่างเดียวเลยถูกไหมคะเนาะ4ตัวพร้อมๆกันเลยค่ะลากเป็นเส้นตรงเส้นที่1โค้งเส้นที่2และโค้งล่างเส้นที่3พร้อมๆกันบีเบอร
2: ์
0: พร้อมกันนะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3โอ้วันนี้ได้เขียนเยอะเนาะเขียนทันไหมคะทันเนาะป้าไปต่อตัวต่อไปค่ะเป็นตัวพิมพ์เล็กต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรก่อนลากเส้นตรงลงมาก่อนเต็มช่องแล้วก็โค้งขึ้นหนึ่งโค้งขึ้นครึ่งเดียวเนาะบีเบอร์พร้อมกันบีเบอร
2: ์
0: บีเบอร
2: ์
0: เอาใหม่ลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งค่ะบีเบอร
2: ์
0: บีเบอร์เยี่ยมมากครูกุ้งเดินดูเนี่ย
3: เสร็จแล้วค่ะ
0: เหลือ ID จะต้องพยายามให้ช่องไฟเนี่ยไม่ห่างเกินไปนะคะเด็กๆพยายามให้ช่องไฟไม่ห่างเกินไปเนี่ยน้องโค้งไม่เต็มช่องดูนะจับดินสอต้องโค้งให้เต็มอย่างนี้ดูตัวอย่างเห็นไหมคะเด็กๆตัวอย่างอ่ะในสมุดนะคะตอนที่พิมพ์มาอาจจะเคลื่อนเด็กๆพยายามทำให้ได้อย่างครูกุ้งพยายามดูของครูกุ้งเป็นตัวอย่างนะถ้าดูเป็นของครูกุ้งเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะเต็มช่องบางทีการพิมพ์อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะทำให้ไม่เต็มช่องถ้าหนูเว้นช่องไฟห่างนิดนะสวยเลยวันนี้ยังไม่หมดนะคะข้างล่างตัว B ตัวดีโค้งไม่เต็มช่องหนูมือซ้ายด้วยเนาะลากลงมาโค้งโอเคดีเลยลากลงมาโค้งแก้ตัวนี้นะลูกนะหนูแก้ตัวนี้นะคะตัวดีหนูต้องโค้งเต็มช่องคุณครูปลายทางหากมีเวลาเดินดูนะคะแล้วก็เขียนให้เต็มช่องเนี่ยต้องโค้งอย่างนี้นะเต็มช่องนะลูกนะไปต่อนะคะครูกุ้งขอไปต่อด้านล่างด้านล่างเด็กๆเห็นรูปไหมคะ
2: เห็น
0: รูปภาพเนาะคำสั่งเขาบอกว่า fill the missing letter fill the missing letter เติมตัวอักษรที่หายไปทุกคนดูเลยค่ะทุกคนดูเลยตัวแรกเป็นตัวอะไรคะ

0: ถ้าของครูกุ้งนะจะเป็นสีของเด็กๆอาจจะเป็นขาวดำเนาะคุณครูปลายทางไปโรงเรียนถ้าปริ้นสีได้ก็จะเป็นสีคล้ายๆของครูกุ้งเนาะประมองกัน cat cat letter อะไรหายไป letter letter letter c เขียนแบบไหนคะข้อแม้มีอยู่ว่าพอเวลาเราเขียนต้องเขียนให้เสมอกับตัวอักษรข้างๆแบบนี้ถ้าเด็กๆนี่ครูกุ้งมีแบบนี้นะเคยมีเพื่อนเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆดูเขียนแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะครูกุ้งลบก่อนครูกุ้งต้องลบก่อนต้องเขียนตัวเล็กๆนะเขียนให้ตัวเท่าๆกับข้างๆถูกไหมคะฉะนั้นต้องเขียนให้เท่ากับตัว A ข้างๆเลยพร้อมๆกัน cat cat ลงท้ายด้วย letter T ออกเสียงให้ชัดด้วยนะไปต่อค่ะรูปนกนกภาษาอังกฤษเรียกว่า bird พร้อมๆกัน bird bird bird bird ครูกุ้งให้เด็กๆลองเขียนของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวครูกุ้งค่อยบอกว่าที่ถูกต้องคือตัวอะไรเขียนเลยค่ะใครเขียนเรียบร้อยแล้วมองมาที่ครูกุ้งเลยเด็กๆปลายทางมองที่ครูกุ้งดูซิว่าที่เด็กๆเขียนจะถูกต้องไหมพร้อมไหมคะลากลงลากลงโค้งค่ะใครเขียนแบบนี้บ้างถ้าเขียนแบบถูกต้องเลยและไปต่อตัวที่สามปุญญาพรตัวที่สามนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ
1: the dog
0: พ้อยจ๋า
1: the dog
0: ลองเขียนของตัวเองเลยค่ะจุดๆตรงนี้อ่ะครูกุ้งลบให้ครูกุ้งลบให้มีจุดๆตรงนี้อ่ะใหม่นะครูกุ้งลบให้บางทีสมาร์ทบอร์ดครูกุ้งใช้แล้วก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะไปต่อนะพร้อมๆกัน
1: the dog
0: เด็กๆเขียนแบบไหนเด็กๆเขียนแบบไหนคะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กวิธีการเขียนต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาค่ะพร้อมๆกัน
1: the dog
0: ใครเขียนแบบครูกุ้งทั้ง3ตัวบ้างยกมือ raise your hand please เยี่ยมมากเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูกุ้งก็จะตรวจความถูกต้องของเด็กๆนะคะคุณครูปลายทางตรวจความถูกต้องของเด็กๆเพื่อพัฒนาการเขียนกันต่อไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปไปที่หน้าแบบประเมินตนเองไปเลยค่ะแบบประเมินตนเองเริ่มจากการเขียนชื่อจริงๆแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เขียนชื่อก็ได้นะแต่ตอนนี้ให้เขียนชื่อตัวเองชื่อกับนามสกุลเด็กหญิงครูกุ้งก็เด็กหญิงอภิวรรณจันทวงศ์ชั้นป.1 ทับ ป.1 ทับ1เด็กๆเขียนเลขที่ตัวเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เขียนเลขที่ตัวเองนะเขียนเลขที่ตัวเองเลยนะคะตอนที่เราเขียนเรายังมีเสียงไหมลูก
1: ไม
0: ่มีโอเคเรียบร้อยอยู่ในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องที่เราประเมินกันนี้ก็คือ who is this นะคะ

อยู่ในเรื่อง Who is this นะคะซึ่งเป็นในครั้งที่2ด้วยเด็กๆ เขียนตามครูกุ้งได้เลยเลขที่ตัวเองเขียนให้เรียบร้อยนะคะเราจะทำแบบประเมินพร้อมๆกันซึ่งในการทำแบบประเมินตนเองตน

0: นี้คุณครูสามารถที่จะนำแบบประเมินตนเองไปวิเคราะห์ได้ว่าเด็กๆ เข้าใจหรือไม่เข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ตรงไหนนะคะในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูกุ้งสรุปออกมาได้ไหมลูกเขียนนามสกุลตัวเองได้ไหมคะน่าได้เขียนเลยเขียนเลขที่ตัวเองนะลูกนะพอยต้องไปฝึกเขียนชื่อนะลูกนะพอยต้องฝึกเขียนชื่อที่บ้านด้วยชื่อตัวเองต้องให้คล่องนะคะพยายามเขียนชื่อนามสกุลตัวเองให้คล่องเราอยู่ป.1 ทับ1เลขที่เท่าไหร่เขียนเลยค่ะ Who is this เรียบร้อยนะคะคราวนี้ครูกุ้งจะพากันทำก่อนถ้าชื่อกับหัวข้อเรื่องยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังได้นะคะเริ่มเลยข้อที่1เหมือนเดิมครูกุ้งทวนนิดหนึ่งนะคะถ้า3ดาวทำได้ดีไหมคะปุญญาพรปุญญาพรจ๋าถ้า3ดาวดีหรือไม่ดีคะ3ดาวดีไม่ดีคะดีแต่ถ้า2ดาวก็คือทำได้บ้างบางครั้งแต่ถ้า1ดาวคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเลยเนาะเด็กๆพร้อมยังคะฟังข้อที่1พร้อมๆกันค่ะ Listen carefully ข้อที่1บอกว่าออกเสียงตัวอักษร H J K O Q R C D B เด็กๆออกเสียงโฟนิกส์ได้ไหมคะได้ถ้าได้เด็กๆคิดว่าได้ทุกตัวไหมได้ทุกตัวก็ไป3ดาวเลยค่ะได้ทุกตัว3ดาวสวยๆเด็กๆคะตอนนี้ปุญญพรเราใช้ดินสอทำงานเนาะอ้าวระบายเลยค่ะเราใช้ดินสอทำงานเนาะเรียบร้อยดีมากครูกุ้งโอ้ยตัวอักษรพวกนี้นะคล่องทุกตัวเลยคล่องทุกตัวเลยฉะนั้นได้แล้วคิดว่าครั้งหน้าถ้ามีอีกจะทำให้ดีขึ้นไหมคะ
1: ด
0: ีขึ้นต้องทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกด้านหลังเลยค่ะใส่เครื่องหมายถูกด้านหลังเลยไปต่อข้อที่2รู้จักออกเสียงแล้วเขียนตัวอักษรที่กล่าวมาทั้งหมดเลยได้ไหม
1: ได
0: ้เด็กเขียนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ที่ให้จุดๆๆแล้วก็เขียนกันได้ไหมได้ได้สวยไหมถูกต้องตามหลักการเนอะอ้าวให้ตัวเองไปเลย3ดาวและเด็กๆคิดว่าครั้งหน้าจะเขียนถ้าเขียนเยอะขึ้นเขียนสวยไหมคะจะทำให้เขียนให้ดีขึ้นไหมโอเคถ้าดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปเลยค่ะไปต่อนะน้องต้องตามให้ทันนะลูกนะน้องต้องตามให้ทันนะลูกนะไปต่อนะคะข้อที่3นับจำนวน1ถึง10ได้ไหมได้โหครูกุ้งทวนอยู่แล้วประจำเนาะนับได้แน่นอนถ้านับได้ให้ตัวเองกี่ดาวดีโอเคประเมินตัวเองได้เลยค่ะ3ดาวเด็กๆนับได้แน่นอน1ถึง10เห็นจำนวนปุ๊บแล้วบอกค่าจำนวนได้ยิ่งดีเลยคิดว่าครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นไหม
1: ด
0: ีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปเรื่องการนับจำนวนเนาะเด็กๆจำคำนี้คำสั่งนี้ได้ไหมคะที่ครูกุ้งบอกว่า make a group ofmake a group of one เราไม่มีกลุ่มเดียว1คนไม่มีเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม2คนตั้งแต่2คนขึ้นไปก็จะเป็น make a group เด็กๆจำได้ไหมคำสั่งนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆเอาไปใช้ได้ไหมคะได้ไหมหรือว่าต้องให้คุณครูช่วยเหลือคิดว่าคำสั่งนี้คุณครูต้องช่วยไหมคะไม่ต้องช่วยทำได้เลยถ้าเป็นครูกุ้งนะครูกุ้งคิดว่าอยากให้คุณครูช่วยเหลือด้วยคิดว่าทำได้บางครั้งแค่นั้นเองครูกุ้งให้ตัวเอง2ดาวพอคือเล่นเกมนี้ครูกุ้งต้องช่วยเหลือหน่อยหนึ่งนะทำได้บางครั้งต้องให้คุณครูแนะนำให้ตัวเอง2ดาวพอและคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นไหมดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปและจำมอนสเตอร์ตัวเองได้ไหมคะพูดตามโครงสร้างประโยค My monster has five eyes จำได้เปล่าที่เราวาดมอนสเตอร์กันแล้วเราพูด ตามประโยคนั้นได้ไหมคะ

0: ได้ครูกุ้งเอ๊ครูกุ้งก็ได้บางคำนะแต่ครูกุ้งอยากให้คุณครูช่วยแนะนำอ้าวให้ตัวเองแค่2ดาวพอแล้วคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นได้ไหม
1: ได
0: ้ใส่เครื่องหมายถูกไปใครเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะค่ะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 ready 1 2 3 ready หันหน้ามาหาครูกุ้งเลยเด็กๆปลายทางเรามาดูนะคะแบบประเมินของเราทำเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางสามารถนำไปวิเคราะห์บทเรียนของตัวเองได้ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือจะเพิ่มเติมให้เด็กๆมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยสรุปของเราในวันนี้มีเด็กผู้หญิง1คนกับเด็กผู้ชาย1คนครูกุ้งอยากจะถามเด็กๆกันหน่อยคำนี้ให้สังเกตเลยเราต้องชี้ใกล้ชี้ไกลคะ
1: ใกล
0: ้ใกล้อ่างนั้นครูกุ้งยืนใกล้แล้วครูกุ้งก็พูดเลยนะคะเด็กๆลองออกเสียงตามพร้อมๆกันอ่านออกเสียงตามพร้อมๆกัน This is Jane
1: She is my friend
0: She ต้องเป็นผู้หญิง She ต้องเป็นผู้หญิงพร้อมๆกันใหม่ This is Jane
1: She is my friend
0: และคนต่อไปเป็นเด็กผู้ชายให้สังเกตดีๆคำนี้ต้องใช้ that คำนี้ต้องใช้
1: that
0: และผู้ชายต้องใช
1: ้
0: he อ่านพร้อมๆเลยค่ะ that is Jack
1: he is my friend
0: เยี่ยมมากถ้าใกล้ใกล้เราใช้ this ไกลเราใช้
1: that
0: ผู้หญิงเราใช้ she ผู้ชายเราใช
1: ้
0: heโครงสร้างประโยคง่ายๆเด็กๆฝึกพูดกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้ใส่หน้ากากแล้วมาพูดกันคุณครูปลายทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเองได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องสี What color is it คุณครูปลายทางรบกวนเตรียมบัตรคำบัตรภาพเพื่อที่เราจะใช้ในกิจกรรมห้องเรียนของเราต่อไปนะคะหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะครั้งหน้ายังมีเกมให้เล่นอยู่เหมือนเดิมอยากเล่นเกมกันไหม
1: อยาก
0: เล่นเกมก็ต้องไปทวนคำศัพท์ที่บ้านด้วยหรือใครสืบค้นข้อมูลกันล่วงหน้ามาก่อนได้ยิ่งดีว่าคำศัพท์เรื่องสีภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรบ้างฝากการบ้านไว้นะคะเผื่อเด็กๆไปสืบค้นข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่กันในครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ Thank you everyone

การศึกษาในต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็น

รูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันพารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

าพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขา

0: จึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฟินซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
1: ครับคุณตา
2: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนนึงที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนั้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิ Gulf Energy นะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพิทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันครับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี25008เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดครับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
3: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับ

0: ด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์สิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่

0: ผู้พิการบนใบหน้าหนึ่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาคก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนึงค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาส คนที่

0: มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่สองส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
1: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
2: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช 2475 ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์สักกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

0: ่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2551วันนี้แหละครับที่เมื่อ100ปีที่ผ่านมานะครับต้องถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่มีพระราชพิธีถวายพระบรมรูปทรงม้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดด้วยพระองค์เองเลยนะครับและในโอกาสครบรอบ100ปีพระบรมรูปทรงม้าในวันนี้ครับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับจะมาร่วมกันย้อนรอยรำลึก

0: ถึงเรื่องราวที่น่าปลับปลื้มยินดีเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาประเทศให้สามารถดำรงรักษาอิสรภาพและพัฒนาไปสู่ความเป็นอารยะแล้วพระองค์ยังเปี่ยมด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะหลากหลายสาขารวมทั้งงานด้านประติมากรรมที่ทรงเข้าพระทัยถึงสุนทรียรสอย่างแท้จริงหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่างานประติมากรรมอย่างสากลในรัชสมัยของพระองค์มีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลนั่นคือภาพลายเส้นพระบรมรูปทรงม้าที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ The Illustrated London News ฉบับวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2417พร้อมให้รายละเอียดว่าพระบรมรูปแบบย่อส่วนนี้ลอด้วยเงินทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารประทับบนหลังม้าในท่าก้าวยากตั้งอยู่บนแท่นหกเหลี่ยมที่ฐานด้านล่างมีช้างเผือกอยู่4ตัว

0: ่าวหนังสือพิมพ์ยังระบุว่าพระบรมรูปนี้เป็นผลงานของช่างฝีมือชาวอังกฤษสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียคือสิงคโปร์ชวาและอินเดียซึ่งล้วนเป็นเมืองอาณานิคมของตะวันตกครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยและทรงนำมาประยุกต์ใช้ในสยามประเทศงานประติมากรรมรวมทั้งการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่มีขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมของชาวสยามการจะสร้างพระบรมราชานุสรณ์ขึ้นก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเสด็จสวรรคตแล้วเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนกนาถโปรดให้ปั้นพระบรมรูปของพระองค์เพื่อทรงเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งประเทศฝรั่งเศสแต่ผลงานยังไม่พอพระราชหฤทัยจึงไม่ได้ส่งไปถวายตามพระราชประสงค์เดิม
1: ในเรื่องความเชื่อของการสร้างพระบรมรูปเนี่ยเขาไม่นิยมนะเพราะว่าเขาเกรงว่าจะเอารูปตัวเองไปหล่อแล้วก็ถูกล้อมด้วยไฟอะไรแบบนี้นะเหมือนกับการถ่ายรูปอ่ะก็ไม่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะครับแต่ตัวของรัชกาลที่5ในวิสัยทัศน์เนี่ยท่านนิยมความเจริญอย่างตะวันตกอยู่แล้วเพราะนั้นคติการสร้างพระบรมรูปที่มีมาแต่เดิมตั้งแต่2405เนี่ยนะซึ่งในรัชกาล4ทำเนี่ยท่านก็นำมาสร้างพระบรมรูปรัชกาลต่างๆในสมัยของพระองค์ขึ้น
0: การสร้างพระบรมรูปทรงม้าเกิดขึ้นระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พุทธศักราช2450

0: แนวพระราชดำริปรากฏชัดเจนในพระราชหฤทัยเลขาถึงพระยาสุขุมในวินิจปั้นสุขุมในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2450ระหว่างที่พระองค์ประทับบนเรือพระที่นั่งซักเศษก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงยุโรปพระองค์ทรงอธิบายว่าการสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นได้ริเริ่มมานานแล้ว
1: ความคิดอย่างหนึ่งซึ่งค้างอยู่ช้านานว่าจะเอาเงินที่ข้าราชการเรียรายในการทำบุญแซยิกครบ50อันมีเหลืออยู่นั้นก่อสร้างเป็นซุ้มประตูสำหรับวังสวนดุสิตความคิดอันนี้ได้คิดเมื่อครั้งพระยาสุริยาเป็นเสนาบดีภายหลังพระยาสุริยาเห็นว่า

0: น่าจะหล่อพระบรมรูปขี่ม้าตั้งบนหลังซุ้มนั้น
1: พระยาสุริยานุวัฒน์เกิดบุญนาคอัครราชทูตสยามผู้มีอำนาจเต็มประจำฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสเป็นบุคคลสำคัญที่รับรู้ถึงพระราชดำริเรื่องพระบรมรูปทรงม้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

0: พระองค์โปรดให้ช่างชาวอิตาเลียนปั้นพระบรมรูปของพระองค์และทรงชื่นชมว่ามีฝีมือดียากจะหาช่างจากที่ใดทำได้เสมอเหมือนที่สำคัญพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างณจัตุรัสเวเนเซียในกรุงโรมเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ชาวอิตาเลียนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อยกย่องพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีเวลานั้นหนังสือพิมพ์อิตาเลียนเสนอข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยในงานประติมากรรมและการหล่ออนุสาวรีย์ของช่างอิตาเลียนเป็นอย่างมากสอดคล้องกับความในพระราชาเทเลขาพระราชทานถึงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งความว่า
1: ถึงว่าเมืองอื่นๆจะทำได้ก็ไม่มีเสมอเหมือนเมืองนี้ชาติอิตาเลียนย่อมเป็นช่างมาแต่โบราณมีสิ่งซึ่งเป็นฝีมือดีทำแล้วตั้งพันปีสำหรับอวดได้
0: ต่อมาภรรยาสุริยานุวัฒน์กลับมารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการในช่วงเวลานี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริจะทรงนำเงินบริจาคที่เหลือจากงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ50พรรษาเมื่อพุทธศักราช2446มาสร้างเป็นซุ้มประตูหน้าพระราชวังดุสิตและจะมีพระบรมรูปทรงม้าตั้งอยู่บนซุ้มภายหลังเมื่อพระยาสุขุมในวินิตเข้ามารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการพระองค์จึงทรงแนะนำให้ไปขอคำปรึกษาจากพระยาสุริยานุวัฒน์เสนาบดีคนก่อนเพื่อสานต่อโครงการนี้ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองที่เมืองบาเดนบาเดนในเยอรมนีพระองค์มีพระราชาเทเลขาถึงพระยาสุขุมในวินิตอีกฉบับเพื่อทรงมอบหมายให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์อัครราชทูตสยามณกรุงปารีสสืบหาโรงหล่อที่เหมาะสมและให้พระยาสุขุมในวินิตเตรียมการเรื่องการประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ทรงมีพระดำริว่าโรงหล่อของตระกูลซูดแฟร์ที่กรุงปารีสมีความเหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากมีชื่อเสียงและผลงานการหล่อพระบรมรูปให้แก่กษัตริย์ในยุโรปมาหลายพระองค์แล้วราคาของพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อคำนวณไว้เบื้องต้นประมาณ 200,000 บาทก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไป
2: หลังจากการตกลงว่าจ้างโรงหล่อซูสแฟร์แล้วนะครับการหล่อพระบรมรูปทรงม้านั้นก็ได้มีความคืบหน้าเป็นระยะระยะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อที่จะทอดพระเนตรติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆด้วยพระองค์เองถึงโรงหล่อมากมายหลายครั้งเลยทีเดียวแหละครับเนื่องจากว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้พระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและในโอกาสครบรอบ100ปีของพระบรมรูปทรงม้านะครับทางทีมงานของเราได้เดินทาง

ไปยังโรงหล่อซูสแฟร์นี้อีกครั้งหนึ่งครับและได้ค้นพบหลักฐานเอกสารต่างๆมากมายที่จะบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตอนนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดครับ

0: จากใจกลางมหานครปารีสห่างออกไปทางชานเมืองอาคารเลขที่7บนถนนช่องดาร์กคือที่ตั้งของโรงหล่อซูดแฝในปัจจุบันซึ่งได้ย้ายที่ตั้งมาจากย่านมองปนัดในยุคแรกเริ่มชื่อเสียงอันโด่งดังของโรงหล่อแห่งนี้พิสูจน์ได้จากผลงานมากมายในอดีตโดยเฉพาะฝีมือการหล่อพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆของยุโรปหลายพระองค์และวันนี้เราได้พบกับคุณอือแบลาคัวเจ้าของคนปัจจุบันที่พบหลักฐานว่าเมื่อ100ปีที่แล้วที่นี่เคยได้รับเกียรติให้เป็นผู้หล่อพระบรมรูปทรงม้าของพระมหากษัตริย์จากประเทศสยาม
1: About the oldest foundry in France, and we could see also say in Europe. And so Suisse Fondeur was always owned by the Suisse Frères, the Suisse family. And they were producing bronzes for the French market, for the European markets, and they also were specialized in producing monuments. And so Suisse Fondeur had the great luck and honor to be chosen to build this monument, this statue of King Chulalongkorn Longhorn that is now in Bangkok. We have been, of course, I can imagine, we have been very honored by that time. I mean, receiving such an order was a great event for the company. It was something exceptional. But today, I would say that we are very happy to learn that the sculpture we have produced is so much appreciated in Bangkok. So we are very pleased and proud about it.
0: โรงหล่อซูดแฝดได้เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนั้นไว้จำนวนมากและนี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารซึ่งสถานอัครราชทูตสยามณกรุงปารีสได้ส่งมายังโรงหล่อเพื่อใช้เป็นแบบจำลองพระบรมรูปทรงม้าในเบื้องต้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงหล่อเป็นครั้งแรกในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2450เพื่อทรงเลือกชนิดโลหะที่จะใช้หล่อพระบรมรูป
2: ได้ไปที่ช่างหล่อในเรื่องที่จะหล่อรูปซึ่งตกลงกันให้ทำสำหรับจะไปตั้งในบางกอกเขาได้ปั้นตัวอย่างลองขึ้นไว้และเลือกรูปม้าตัวอย่างที่ปั้นไว้นั้นสองอย่างคือรูปขี่ม้าอย่างหนึ่งรูปที่จะทำเล็กๆอย่างหนึ่งสั่งให้เขาเลือกเนื้อทองไว้ให้ดูด้วย
1: Here we could see Masson, the sculptor who is doing the horse, and here Solo, the sculptor who is taking care of the portrait of the king, and the small sketch.
0: บุคคลซึ่งมีบทบาทในการสร้างผลงานชิ้นสำคัญนี้ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายใบหนึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงหล่อและช่างปั้นอีก2คนคือจอร์จเซาโลทำหน้าที่ปั้นหุ่นพระบรมรูปส่วนงานปั้นม้าพระที่นั่งนั้นเป็นผลงานของโควิดมาสองเพื่อให้ได้แบบที่ดูสมจริงมากที่สุดโรงหล่อจึงจำเป็นต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างทั้งสองด้านพระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ช่างได้ฉายพระ

0: บรมฉายาลักษณ์ในมุมมองที่ครบถ้วนทั้ง4ด้าน
1: การถ่ายรูปนี้เพื่อจะทำสแตชูเขาขอให้ถ่าย4ด้านและอยากจะให้แต่งยูนิฟอร์มใหม่แต่เผอิญยูนิฟอร์มไม่อยู่หมดเขาเอาไปทำตัวอย่างตัดยูนิฟอร์มใหม่ถ่าย4ด้านแล้วเขาขอถ่ายสำหรับร้านเองต่างหากด้วย
0: ก่อนหน้านั้นเพียงปีเดียวโรงหล่อซูดแฟร์มีผลงานหล่อพ่อบรมรูปของพระเจ้าอันฟองโซ่ที่13แห่งสเปนในลักษณะทรงม้าเช่นเดียวกันดังนั้นโรงหล่อจึงนำหุ่นจำลองมาใช้ประกอบการสร้างหุ่นต้นแบบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงเห็นว่าหุ่นของพระองค์มีความคลาดเคลื่อนไปบ้างจึงรับสั่งให้ช่างปั้นทำการแก้ไขเสียใหม่จนเป็นที่พอพระราชหฤทัย
1: เขาปั้นม้างามแต่รูปข้างบนนั้นใช้ไม่ได้ผอมด้วยเอารูป King of Spain มาเป็นตัวอย่างแต่ช่างปั้นมันดีเสียจริงๆพอพ่อลงไปนั่งฉวยดินปั๊บก็แตะหัวก่อนแก้หัวเสร็จแล้วจึงมาแก้หน้าถมแก้มที่ลึกให้ตื่นปะขมับที่ทำรัดไว้ให้นูนขึ้นลดกลีบหน้าแก้คิ้วที่ประดักประเดิดมากอยู่ที่ปากพ่อออกจะยอมเสียแล้วว่าฝรั่งเศสไวกว่าอิตาเลียนมากฝีมือที่ทำมันเล่นข้างเหมือนมากกว่าอิตาเลียน
2: To produce a bronze monument we first need a plaster monument a plaster sculpture and this plaster will be mold and the mold will be used to produce the bronze so it's a quite long processwhere we start with a model in the exact size and around the model we produce molds. These molds will be used to cast the bronze. So it's a little more complicated than what I'm saying now, but I would like to make it simple for everyone to understand.
0: จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าที่โรงหล่อนี้ในวันที่23กันยายนเพื่อทรงพิจารณาความถูกต้องของหุ่นต้นแบบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะลงมือหล่อพระบรมรูปจริง
1: เวลาบ่าย 3:30 ไปที่ช่างปั้นรูปยืนให้เขาเทียบดูรูปแก้ไขแล้วไปที่ร้านซึ่งทำม้ากำลังผูกโครงอยู่

0: เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครขณะที่การหล่อพระบรมรูปทรงม้ายังดำเนินต่อไปในภาพนี้ช่างฝีมือของซูดแฝนับ10คนกำลังลงมือหล่อชิ้นส่วนต่างๆซึ่งทั้งหมดใช้เวลานานหลายเดือนก่อนจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นพระบรมรูปทรงม้าที่สง่างามเอกสารชิ้นนี้ระบุถึงรายละเอียดของพระบรมรูปทรงม้าว่ามีความสูง6เมตรยาว1เมตร90เซนติเมตรกว้าง1เมตร25เซนติเมตรและหนัก6ตันที่ฐานใต้ม้าพระที่นั่งมีเครื่องหมายของซูดแฝซึ่งเป็นแบบที่โรงหล่อใช้ในช่วงเวลานั้นและปรากฏอยู่ที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันส่วนอีกด้านหนึ่งมีชื่อของช่างหล่อทั้งสองคนจารึกไว
1: ้ถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นเลยว่ามีชื่อของประติมากรนะคะสองคนคนหนึ่งเป็นประติมากรที่สร้าง

0: พระบรมรูปของพระองค์นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นประติมากรที่หล่อม้านะคะก็คือสำหรับเขาเนี่ยก็แยกกันผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงร่างของมนุษย์ซึ่งเมื่ออยู่บนม้าแล้วจะสง่างามยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานศิลปะเป็นภูมิปัญญาของทางด้านศิลปะของฝรั่งเศสที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่14สำหรับเขาแล้วการหล่อม้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยหล่อยังไงแล้วแบะออกเป็นส่วนๆได้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่รวบรวมภูมิปัญญาทางด้านวิทยาการในการหล่อของฝรั่งเศสนะคะเวลาไปค้นเอกสารของโรงหล่อเราก็จะพบในส่วนนี้เหมือนกันว่าเขาก็ได้เก็บไว้นะคะเราก็คิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งในการที่เอามาใช้เพื่อที่จะมาหล่อพระบรมรูปทรงม้าให้สมบูรณ์ที่สุดให้ดีที่สุด
1: หลังจากพระบรมรูปทรงม้าเสร็จสมบูรณ์แล้วช่างหล่อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาร่วมกันถ่ายรูปคู่กับพระบรมรูปทรงม้าเพื่อบันทึกไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของโรงหล่อสถานอัครราชทูตสยามณกรุงปารีสได้จะทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการหล่อพระบรมรูปองค์เล็กจำนวนทั้งหมด300องค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,301 ฟรัง32ติมหลังใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดเป็นเวลา1ปีกว่าพระบรมรูปทรงม้ารวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆก็บรรจุลงลังไม้ขนาดใหญ่ส่งมาจากกรุงปารีสทางเรือเมของเยอรมันเข้ามาถึงกรุงเทพในวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2451จากนั้นการประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์ก็เป็นไปอย่างราบรื่นและมีการบันทึกภาพส่งกลับไปยังโรงหล่อซูดแฟให้ได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาทรงขอบใจราษฎรโดยเฉพาะบรรดาชาวต่างชาติที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเรี่ยรายสำหรับการสร้างพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้ขึ้นนี่คือภาพของกรุงเทพมหานครเมื่อ100ปีที่แล้วถนนราชดำเนินบริเวณพระบรมรูปทรงม้าตกแต่งด้วยซุ้มและประดับประดาธงทิวอันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักสิบเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2451วันสำคัญก็มาถึงประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลมาชุมนุมกันที่นี่เพราะวันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าพระบรมราชานุสรณ์แห่งรัชกาลด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของประสงค์นิกรทั้งแผ่นดินณที่นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต่อพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนความสำคัญตอนหนึ่งว่า
2: การซึ่งท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างรูปเราขึ้นไว้ในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นถาวรนิมิตอันดีในความพร้อมเพรียงของชาติอันเกิดขึ้นในใจท่านทั้งหลายและแสดงเป็นพยานความเชื่อถือไว้วางใจในเจ้าแผ่นดินและรัฐบาลของตนอันเป็นเหตุจะให้เกิดมรรคผลเพื่อความผาสุกสำเร็จแก่ชาติของเราในภายหน้า
1: ความยิ่งใหญ่ของงาน

ไม่ได้รับรู้กันเฉพาะแค่ชาวสยามเท่านั้นแต่ยังเป็นข่าวที่โด่งดังไปถึงแผ่นดินยุโรปในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเผยแพร่ข่าวความสำเร็จในการสร้างพระบรมรูปทรงม้าของพระมหากษัตริย์สยามผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต1ปีด้วยแรงศรัทธาของปวงชนที่ต่างปรารถนาให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเห็นชอบให้มีวันนักขัตฤกษ์สำหรับจัดงานถวายบังคมแสดงความจงรักภักดีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2454และในปีต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นวันที่23ตุลาคมอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2551วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปวงชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์จำนวนมากที่ประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปปกาตลอดรัชสมัยอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติทั้งดำรงอธิปไตยมาตราบเท่า

นอกจากพระบรมรูปทรงม้าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่แสดงถึงพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับในทุกวันนี้ครับก็ยังเปรียบเสมือนกับจุดศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาของประชาชนที่จะยังคงดำรงอยู่อย่างไม่เคยเสื่อมคลายไปตราบนานเท่านานครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยที่โชคดีนะครับเหตุที่กล่าวว่าโชคดีนั้นก็เพราะได้มีโอกาสมาถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด

อนมานั้นไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวโลกทั้งหลายและโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยวันนี้โชคดีครับโชคดีเพิ่นลูกหลานกลุ่มหนึ่งจะบอกให้คุณปู่เมธพาเที่ยวหน่อยก็เลยถือโอกาสพาเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาลูกหลานมาเที่ยวเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจนะครับหวังอย่างยิ่งพอเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้เข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงการกระทำแล้วผลสุดท้ายเราก็จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเห็นอะไรที่นี
1: ่เห็นต้นไม้
0: ต้นไม้เห็นอะไรอีก
1: เห็น
0: น้ำมีสิ่งหนึ่งจำเป็นต่อชีวิตด้วยแต่เรามองไม่เห็น
1: อากาศ
0: ต้นไม้ให้อะไรกันแล้ว
2: ให้ออกซิเจน
0: ให้ออกซิเจนเรานี่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปของดีนะออกซิเจนพอเราหายใจออกซิเจนเสร็จเราคายอะไรออกมา
3: เราคายคาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์คายขยะมาเลยนะทีนี้ถ้าปู่ไม่พูดอย่างนี้แล้วแล้วปู่เองก็ไม่เข้าใจนะแต่เดิมเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เอาเนื้อไม้ไปขายก็ได้เงินมาใช่ป่ะแต่ลืมไปว่าธรรมชาติดินน้ำลมไฟมันสำคัญกว่าเงินซ้ำไปนะเพราะมีเงินแต่ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีข้าวเลยไม่มีอะไรเราจะไปซื้ออะไรปู่โชคดีปู่โชคดีที่มีครูที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นครูแห่งแผ่นดินเลยถ
1: ่
0: ายสิเก่งในหลวงรัชกาลที่9ไปเรียนรู้พระองค์ท่านสอนอยู่นานเท่าไหร่รู้ปะถ่ายสิ35ปีโอ้โหนี่ฝันจะอายุ35นี่นะฝันอายุ35นี่ลอยอยู่นานเลยนะ35ปีเรียนรู้อยู
1: ่แล้วโครงการมีกี่โครงการคะ
0: โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยท่านสอนหมดให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจต้นไม้สำคัญยังไงเมื่อกี้นี้หนูบอกมาตรงนี้พอมองไปรวมๆแล้วมันก็เป็นป่ามันสำคัญอย่างไรมันสำคัญต่อชีวิตนะน้ำสำคัญอย่างไรนะฝนตกนี่อย่าไปกลัวลำบากดีธรรมชาติให้กับเราแล้วแต่เราต้องทำไม
2: รักษาร
0: ักษาเก็บไว้
1: ต้องรับช่วงต่อไป
0: ต้องสัตว์อยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นตัวแล้วใช่ไหม
1: ตะกวด
0: เห็นตัวเขาเรียกอะไรตะกวดอุ้ยนั่นปลาเสือ
1: ปลาเสือ
0: เห็นจุดๆนั่น
1: ไม่ให้นูค่ะไม่ให้
0: ปลาเสือมันทำอะไรได้ลูก
1: มันว่ายน้ำแล้ว
0: ว่ายน้ำเสร็จแล้วมันทำอะไรได้แ
1: ปลกประหลาด
0: มันอะไรมันพ่นน้ำขึ้นมาได้นะเดี๋ยวดูให้ดีๆมันจะพ่นน้ำให้เรา
2: ในนี้ลึกเท่าไหร่ครับ
0: ลึกเท่าไหร่ปู่ยังไม่ลงไปวัดเลยเนี่ยจะจมมิดหัวแน่ๆอย่าลงไปวัดเลย
1: ผมได้ยินมาว่าที่นี่ครับมีรังปลวกด้วยใช่ไหมครับ
0: ปลวกมีทุกแห่งลูกเห็นปลวกเมื่อไหร่เนี่ยเราสบายใจอย่างแสดงว่ามีน้ำเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำแล้วปลวกอยู่ไม่ได้อย่าไปรังเกียจครับ
1: ที่บ้านหนูก็มี
0: แต่ว่าถ้าขึ้นบนบ้านนี่แย่แล้วนะ
2: ใช่คร
0: ับ บ้านพังได้นะ
2: ใช่
1: แล้วมีเรื่องตลกอะไรเกี่ยวกับในหลวงว่าพวกเราฟังว่าไงคะ
0: ไม่รู้ท่านชอบตัวมีพระอารมณ์ขันนะตอนนึงพระองค์ท่านได้รับพระเจ้าอยู่หัวได้ปริญญาเกี่ยวกับทางด้านดินเพราะท่านเก่งมากนะเรื่องดินนี่ท่านแก้ไขได้หมดเลยแล้วก็รู้ป่าวว่าสหประชาชาติประกาศเลยวันที่5วันที่5ธันวานี่คือวันอะไร
4: ว
0: ัน
4: พ่อแห่งชาติ
0: วันเฉลิมวันเกิดของพระองค์ท่านประกาศวันที่5ธันวานี่เป็นวันดินโลกเลยเห็นหรือเปล่าเป็นวันดินโลกเลยนะให้เกียรตินะครับถวายพระเกียรติพระองค์ท่านเลยเราได้ภาคภูมิใจมั้ยนะนี่ได้รับดุษฎีบัณฑิตทางด้านดินบอกอ้าวปีนี้เป็นหมอดินแล้วนะพอเสร็จแล้วอีกสักพักนึงได้ปริญญาบัตรทางด้านกฎหมาย

0: หมอปีที่แล้วเป็นหมอดินปีนี้เป็นหมอความแล้วนะเพราะว่ารู้เรื่องกฎหมายใช่ไหมพอปีถัดไปได้ปริญญาอะไรได้ปริญญาดนตรีเพราะถ้าเก่งดนตรีนะปีที่แล้วเป็นหมอดินเป็นหมอความเออแล้วได้หมอยาด้วยได้ปริญญาแพทย์ด้วยเป็นหมอความแล้วปีนี้เป็นหมอลำแล้วขันไหมต้องขันเป็นหมอลำแล้วหมอลำแล้ว
1: ในหลวงเสกฝนให้ฝนตกลงมาได้จริงเลย
0: ตกจริงๆเลยนะเราเห็นข้างบนนี่เราเห็นอะไร
1: แม่
0: เห็นอะไรเออเห็นเมฆแต่พระเจ้าอยู่เห็นอะไรรู้ไหม
1: เห็นอะไร
0: ไม่ได้เห็นเมฆเห็นน้ำคือฝนที่ได้คิดต่อเลยว่าทำไงให้เมฆข้างบนเนี่ยมันหยดมาเป็นน้ำลงมาข้างล่างกลายเป็นโครงการอะไร
2: ฝนหลวง
0: เอาเรือบินขึ้นไปทำไม
1: เอาขึ้น
3: โปรยสาร
0: สารอะไร
1: สารอะไร
4: มีสารอะไรบ้าง
0: เออสารอะไรอ่ะนี่เอาอะไรไปโปรยข้างบนง่ายๆเลย
1: เค็ม
0: เอออะไรมันเค็ม
1: เกลือ
0: นั่นแหละเท่านั้นแหละเคยสังเกตไหมเอาเกลือวางบนโต๊ะมันแห้งๆอยู่ดีเอาวางสักพักหนึ่งมันชื้นเลยมันเปียกเลย
4: ดูด
0: ไอ้เกลือนี่มันดูดเอาน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาอยู่ที่รวมตัวนั่นเอาเกลือไปโรยดังนั้นไอ้น้ำก็เข้ามาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็หล่นลงมาให้เราใช้งานโอ้เก่งไหมเนี่ยเดินอย่างนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อย
0: ไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมมีความสุขสนุกด้วย
5: คุณปู่สุเมธก็ได้เล่าให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชาโดยการไปทำฝนหลวงกันห้ามพลาดเลยนะครับ

เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลฤดูฝนมาช้าไปหรือหมดเร็วไปจนทำให้เกิดภัยแล้งความทุกข์ยากของเกษตรกรจึงอยู่ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่9อยู่เสมอเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้าแต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้พระองค์ทรงคิดว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อตัวจนเกิดเป็นฝนได้และนี่ก็คือที่มาของโครงการฝนหลวงนั่นเองแหละครับในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์ฝนหลวงอำเภอหัวหินกันแล้วล่ะครับน้องๆภารกิจวันนี้เราจะไปทำฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะครับ

0: ดตันครับกดการขึ้นเครื่องบินนี่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันยังไงครับ
1: ครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยรัดเข็มขัดนิรภัยขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าความกดอากาศมันเข้าที่หูเราก็คำวาซาว่าเขาเรียกเคลียร์หูอ่ะนะบีบจมูกแล้วก็สั่งแรงๆถ้าไม่ออกหาวอ้าปากกว้างๆเลยก็ได้แล้วมีปัญหาอะไรสะกิดบอกคุณลุง
2: คุณลุงขาแล้วเวลาบินครั้งหนึ่งอะค่ะนานไหมคะ
1: ขึ้นไปในภารกิจแต่ละเที่ยวบินเนี่ยเราจะใช้ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงเสร็จๆ
2: ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาเก็บขาเกณฑ์ทำยังไง
1: ก็บอกพี่ๆเขานะครับแล้วก็กดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็รีบไปข้างหลังพอช่วยพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบกลับมานั่งที่นะครับอีก10นาทีงั้นเดี๋ยวคุณลุงจะไปเตรียมแผนการบินก่อนนะครับ
2: ไปด้วยนะคะ
3: ไปด้วยครับ
0: วันนี้ขอไปกับลุงหม่อมด้วยนะคะ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับ

ทีจะถึงที่หมายแล้วมาดูกันสิว่าทุกคนพร้อมกันหรือเปล่า

0: น้องๆครับสารสูตรร้อนได้ถูกโปรยลงไปเพื่อเลี้ยงเมฆให้อ้วน
1: เราได้โปรยสารฝนหลวงเกลือแป้งลงไปในกล้วยครับ
0: ถึงเวลาโจมตีกลุ่มเมฆกันแล้วครับโดยการโปรยสารยูเรียเข้าไปในเมฆมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ันที่โครงการฝนหลวงครับได้ไปเล่นน้ำฝนด้วยครับเป็นสนุกสุดเลย
1: เราก็ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ได้ปะฝนหลวงจริงๆเลยค่ะ
2: ขึ้นเครื่องบินแล้วเสียวๆหน่อยค่ะ
3: ก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมที่นี่ครับเพราะว่าก็จะมีน้อยคนที่จะได้เข้ามาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ดีใจมากเลยครับ
4: ช่วงหน้าพวกเราจะได้โอกาสไปเยี่ยมชมห้องทรงงานของในหลวงกัน

น้องอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทำฝนหลวงนั้นเขามีวิธีการอย่างไรในขั้นตอนที่1เรียกว่าการก่อกวนคือการเร่งให้เกิดเมฆโดยใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้ความชื้นถูกดูดซับเข้าไปในเกาะรอบแกนเกลือจนรวมตัวกันเป็นเมฆขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเป็นการทำให้เมฆหนาขึ้นโดยใส่แคลเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารสูดร้อนทำปฏิกิริยากับก้อนเมฆเพื่อให้เมฆใหญ่ขึ้นภายในเมฆจะเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำมาถึงในขั้นตอนที่3เรียกว่าโจมตีเป็นการทำให้กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่สามารถจะตกเป็นฝนได้โดยใช้สารยูเรียซึ่งเป็นสารสูดเย็นในการโจมตีก้อนเมฆ

0: ทำให้เกิดฝนนั่นเอง
1: ทำไมเราเดินกันมา3คนน่ะ
2: ขาดใครไปคนนึงอ่ะ
3: หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาฝนหลวงนะคะในส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จมาทำการทดลองแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำฝนค่ะด้านในด้านหลังนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของการแสดงห้องทรงงานแล้วก็เกี่ยวกับการทำฝนค่ะสนใจจะเข้าไปดูไหม
4: สนใจค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะในห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเสด็จมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะแล้วก็มาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำฝนเมื่อตอนปี2544ค่ะ
5: ในคอมพิวเตอร์สวยจังค่ะ
6: คอมพิวเตอร์ตอนแรกนึกว่าเครื่องดูด
3: อันนี้เป็นแผนที่นะคะส่วนที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นแผนที่ภาคใต้ของเราซึ่งในหลวงท่านใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างถ้าเราดูตามวิดีทัศน์ตามวิดีโอของในหลวงที่ท่านทรงทำงานนะคะก็จะเห็นว่าท่านถือแผนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะแผนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะเป็นยังไงเราควรจะบริหารจัดการมันยังไงบ้างในการที่ทำในการจะทำงานของเรา
5: แล้วทำไมในหลวงไม่ใช้ GPS อะคะ
3: สมัยก่อนยังไม่มี GPS ค่ะก็เลยต้องใช้แผนที
6: ่แล้วในหลวงมาใช้ที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับ
3: ในช่วงทดลองยุคแรกๆอะค่ะตั้งแต่ปี2512เนาะในหลวงก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นประจำในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะมาบ่อยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ในหลวงเสด็จมานะคะเมื่อปี2514ค่ะในหลวงมาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ค่ะก็ใช้บริเวณนี้ในการสอนนักเรียนเหมือนกัน
7: ถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมากถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออก
3: มีใครพอทราบไหมว่าเราใช้สารอะไรในการทำฝนบ้าง
5: โซเดียมคลอไรด
3: ์ใช่ถูกต้องน้องนัชชาคะ
5: เก่งแห้ง
3: เก่งมากน้องเอกแทค
8: ่ะแคลเซียมคลอไรด
3: ์ค่ะเก่งมากค่ะ
9: ผงยูเรียค่ะ
3: อุ้ยนี่รู้จักกันเกือบหมดเลยนะคะ
6: โซเดียมคลอไรด์นี่ใช่เกลือแกงป่ะครับ
3: ใช่ครับเหมือนกันเป็นเกลือที่เราสามารถใช้บริโภคได
10: ้ได้เห็นห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ฝนหลวงเพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการกันนะครับ
3: ส่วนนี้นะคะใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
11: ตำราฝนหลวง
3: ใช่

0: านนี้เป็นรูปปั้นของอาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพฤทเทวกุลนะคะอาจารย์หม่อมเนี่ยเป็นปรมาจารย์เกี่ยวกับการทำฝนตอนนั้นก็ได้อาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพฤทเทวกุลนะคะเข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำฝน
1: แล้วตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: ไม่อยู่แล้วค่ะท่านสิ้นแล้วค่ะ
2: สิทธิบัตรนี้เราคิดเองคนไทยทำเองเป็นของคนไทยมิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัวทำฝนนี้สำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในงานรัฐบาลถวายสิทธิบัตรฝนหลวง2มิถุนายน2548
3: เมื่อกี้นี่ช่วงนึงเราเดินผ่านแล้วปู่ชี้ให้ดูเป็นท้องฟ้าแล้วพระเจ้าอยู่หัวเก่งมากนะเอาเมฆลงมาเป็นน้ำให้เราใช้พอฟังเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไง
1: ฝนทำให้ต้นไม้กับสัตว์ต่างเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
3: เจริญเติบโตเพราะอะไร
1: ที่ทุกอย่างต้องการน้ำหมดเลยค่ะ
4: คือพระองค์ท่านเก่งมากๆที่สามารถคิดค้นสารแต่ละอย่างหาคุณสมบัติของสารเพื่อที่จะได้นำมาผสมรวมกันทำให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือน้ำค
3: ่
4: ะ
3: ดีมากน้ำแข็ง
5: รู้สึกว่าท่านทรงพระปิชาสามารถมากในทุกด้านนะคะและท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
3: พี่ยัน
6: ถ้าเป็นผมเองผมก็คงจะไม่เชื่อแต่ว่าด้วยการที่ว่าท่านเริ่มจากการที่ท่านจินตนาการว่าท่านจะใช้วิธีอะไรในการที่จะเอาฝนให้ตกลงมาตามที่ท่านคิดเอาไว้และท่านก็ทดลองก็เลยทำให้สำเร็จผมก็เลยชอบในการจินตนาการของท่านค่ะ
3: ก็จินตนาการยังไม่พอต้องผิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยต้องมีความรอบรู้ต่างๆผสมผสานหลายสาขาในดินน้ำลมไฟอากาศอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเราต้องเข้าใจดีมากลูก
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการช่วยแก้ปัญหาและก่อประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่พวกเราชาวไทยพวกเราจึงควรเรียนรู้และสานต่อในสิ่งที่พ่อทำตลอดไป

ิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานนั่นที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้โหเห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่เขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากรรมค่อยควรว่าโอ้โหเราเนี่ยเดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนอยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเร้าเมตตากรุณาให้เกิด

ขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าอันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรมาคิดนะเมื่ออยู่ในสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวาง

0: วางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำงานได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจเหล่าตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวชอ
0: ่
1: ะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เภทสุด
1: เภทนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค่ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว เขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะแต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่า

0: ่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงเล่า
1: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
0: ้อันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
1: ะ
0: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอนแล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างง้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรืออีกเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
1: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะ
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: การแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงนี้สมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากับชาติเกิดเขาตรัสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อื้อๆเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเขา
0: แล้วก็ถามทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเสียงที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังให้เฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่คะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะ มักจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: การช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนเดิมโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเนี่ยเค้าก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเค้าจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยปะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผม เขาไปตลาดจับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านฮะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ฮ่าฮ่า
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อแม้กระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ท
0: าง
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือแม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏเลย
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเฮ้ยไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
1: ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เข้ามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะก็มาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะก็ก
1: ใช้มีด
0: ใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนั้นน่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลย

0: เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
0: ่ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณมาพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน

0: พราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่ได้จะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปอะเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงแพงยากับแพง
1: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกนะสามถุงหมดไปสี่พันแปด
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่จริงให้ชัดเจน
1: ค่ายากระจ่างงวดจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเม็ดพันเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบสองละร้อยโล
3: กับใจอ่อนกันนะ
4: สิบบาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมีคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็สองปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพด
4: เนี่ยมันคุ้มพอคุณที่ยังควรที่นะ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็

ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จะปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

ที่ขวดพวกเนี้ยมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดนะแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกเนี้ยจะเป็นพวกแมลงวันทองพวกเนี้ยครับผมมาเดินดูแปลงก็มาทั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฝงมันโตอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดอย่างเงี้ยมีรูปทางในใจละเราก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้าน

0: เราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
1: ร่วมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
0: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

ันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันงาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดหนึ่งก็ต้นหนึ่งก็ขยายไปเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการเข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
3: ดูได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วมีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยครับของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวัยอนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการ

0: สำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการ

ชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์

ภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.co.th และที่ Facebook NBT World ค่ะคุณผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะนับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่าง

0: ไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพพระศกนิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานประสบที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสม

0: เด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศ อันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
0: สำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

0: ประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

บัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

ติกิจังติกิกัมมังติกิลาโภ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาถะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตะทะคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

บนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

提亚米阿提那塔那维拉玛尼西卡巴汤萨玛提亚米卡米苏米查扎拉维拉玛尼西卡巴汤萨玛提亚米穆萨瓦塔เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: ധിയാമി ഇമാനി പഞ്ചശിഖാപഥാനി ശീലേന സുഖതിം യന്തി ശീലേന ഭോഗസമ്പഥാ ശീലേന നിപുതിം യന്തി തസ്മാത് ശീലം വിശോധയേ.
1: มาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจตาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระบาองค์สมเด็จพระประเมตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาชนได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัปยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร
พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานด้วยยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้รับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามหรือถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวุฒิวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะ

พุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนประชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏการจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเณนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเตจสเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมัคคถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

เป็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา

พระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณเทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสายโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสงโดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูสายโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ตังตุมพังคิปเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเลกวัสสะตังชีวะตุอติเรกวัสสะตังชีวะตุอติเรกวัสสะตังชี

ตุอิคายุโกโหตุอโรโกโหตุอิคายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ปิพัฒน์นักมงคลพระชนมประสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนแล้วก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่ อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงเป็นพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะ

0: ำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
1: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
1: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
1: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
1: ถุงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
1: ็คือใช
0: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
0: ี
1: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: ครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเมื่อเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้คือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแปลว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
0: ้
3: รู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
0: ี้ยมีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่า

0: ทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องมีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอะไรเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนค่ะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: ของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริง

0: ใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่ปอนนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่ปอนบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: แบบนี้
0: ทุกปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิร์ลโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิร์ลบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูเห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต
1: ่
0: ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตู
1: ม
0: พอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์ลก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ื่อกี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมา

0: ใบเขาก็จะแตกออกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
0: า
1: ะ
0: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
0: ลาย
1: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
0: ขามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมินมินเย็น
1: ๆมันกรอบเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
0: ใบเปราะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
0: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
0: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนึงอย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมคะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: นี่เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบๆของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้
2: ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาอันนี้นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกมั้ยคะ
1: สุกแล้วทีเนี้ย
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
2: กินลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแล้ว

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงๆต้องขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
2: นู้นคนป่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
3: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะ
4: อมรินทร์ทีวี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถในทุกด้านทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรดังพระปฐมบรมราชโองการตลอดมาเป็นที่ประจักษ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ขอนำทุกท่านย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การเสด็จพระราชสมภพและพระราชประวัติของพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี
1: วันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา 17:45 นาทีเป็นนาทีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งประเทศเมื่อพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลได้บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ความตอนหนึ่งว่าฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยละอองลงมาดูคล้ายๆฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้แตรสังดุริยางเริ่มประโคมทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงกันอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงชัยโยร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหวสมใจประชาชนแล้วดวงใจทุกๆดวงมีความสุขรัฐบาลออกแถลงการอย่างเป็นทางการข่าวมหามงคลเผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชหัตถเลขาทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ขอพระราชทานพระนามและทรงได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงสุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงอัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ขณะทรงพระผนวดว่า

วชิรยานะผนวกกับอลงกรณ์จากพระนามจุฬาลงกรณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นมงคลละนามวชิราลงกรณ์มีความหมายว่าทรงเครื่องเพชรหรืออัศนีบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมเด็จพระคณิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีความรักความผูกพันและความเกื้อกูลต่อพี่น้องทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องน้องน้อยของพี่ชายถึงสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ3รอบวันที่2เมษายนพุทธศักราช2534ซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ได้อย่างแจ่มชัดความบางตอนดังนี้ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณ3ปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จำได้ว่าขณะนั้นพี่กำลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทรงมีประสูติการแล้วเป็นองค์หญิงพี่ก็ยังจำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อยเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาซนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆเราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทำเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกับเด็กๆในสมัยนั้นน้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ๆช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อนมีอีกช่วงหนึ่งที่พี่พอจะจำได้และสนุกมากคือช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปต่างประเทศพวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภทแต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาตั้งแต่เล็กมีอยู่ครั้งเราไปเล่นสเก็ตกันมีครูฝรั่งสอนน้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อนและเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ๆและครูที่กำลังสอนอยู่เพียงเรียนแค่1ถึง2ครั้งเท่านั้นจนฝรั่งให้สมญานามว่าสลาตันเพราะทำอะไรจะเร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมดเห็นต้นไม้

0: ไม้ก็ปีนต้นไม้ทำอะไรว่องไวมากและกล้าเป็นเด็กที่กล้าเสี่ยงถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชนทั้งไทยหรือต่างชาติขอมาฉายพระรูปครอบครัวเราสองคนก็จะเป็นตัวที่ทำอะไรให้มันยุ่งไปหมดทำให้ถ่ายไม่เสร็จทำหน้าทำตาจนผู้ที่มาฉายพระรูปปวดหัวกันไปหมดพอตอนหลังเวลาฉายพระรูปจึงจะเห็นบ่อยๆที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับเราไว้ให้นิ่งๆด้วยพระหัตถ์สองข้างพี่ชายข้างน้องน้อยข้างเสมอกันช่างภาพเป็นลมและพระองค์ท่านด้วยพุทธศักราช2499ทรงเจริญพระชนมายุ 4,000 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล1ณห้องชั้นล่างพระที่นั่งอุดรภาคในพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตเป็นการถาวรจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระอักษรณโรงเรียนจิตรลดามีเลขประจำพระองค์9ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาการทุกแขนงโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และโปรดวิชาศิลปะทั้งวาดเขียนปั้นรูปแกะสลักโดยโปรดการวาดภาพมากที่สุดเมื่อทรงได้รับพระราชทานเครื่องใช้ในการเขียนภาพสีน้ำมันจากสมเด็จพระบรมชนกนาถก็ทรงแบ่งประทานให้มหาดเล็กไว้ใช้ในการวาดรูปด้วยนอกเหนือจากนั้นวิชาที่ทรงโปรดมากอีกวิชาคือวิชาลูกเสือเพราะนอกจากจะได้ทรงออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วยังทรงได้ฟังนิทานและได้ทรงร้องเพลงที่สนุกสนานอีกด้วยวันใดที่มีการฝึกลูกเสือสำรองจะทรงตื่นบรรทมเช้ากว่าปกติเตรียมฉลององค์ลูกเสือด้วยพระองค์เองสิ่งแรกที่จะทรงทำหลังจากตื่นพระบรรทมก็คือขัดหัวเข็มขัดและรองพระบาทสำหรับเครื่องแบบลูกเสือทำความสะอาดพระนขาพร้อมสำหรับรับการตรวจอยู่ตลอดเวลาด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยทรงฝึกหัดโขนโดยเริ่มจากโขนลิงทรงแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ครั้งแรกเป็นตัวหนุมานในตอนสืบมันคาต่อมาจึงทรงเปลี่ยนเป็นโขนยักษ์ทรงแสดงเป็นวิรุณจำบังและทศกัณฐ์อีกทั้งยังทรงภาคเจรจาโขนและโปรดขับร้องเพลงไทยเช่นเพลงลาวดวงเดือนพระองค์มีพระอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยเนื่องจากสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้ครูอาจารย์ทุกคนให้ความรู้และฝึกฝนพระราชโอรสพระราชธิดาเช่นเดียวกับนักเรียนอื่นๆโดยทรงได้รับการกวดขันในกิจกรรมและพระจริยวัตรทุกด้านอย่างเคร่งครัดเมื่อทรงพบผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์ก็ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนอบน้อมงดงามตามประเพณีไทยนอกจากนี้ยังโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้หากสงสัยสิ่งใดก็จะทรงถามจนกระทั่งได้รับคำอธิบายเป็นที่พอพระราชหฤทัยและที่เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือโปรดการทหารเป็นอย่างมากทรงเห็นนายทหารราชองครักษ์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเดินสับเปลี่ยนเข้าเวรถวายอารักขาเป็นประจำทรงสนพระทัยความมีระเบียบวินัยและท่าทางองอาจของทหารอันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผูกพันพระทัยให้มีต่อทหารของชาติในการต่อมา
1: โลกชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองพอดีวิ่งขึ้นไปพระเจ้าขอกราบอำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยพระเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วย
0: หลังจากทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่1แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษครั้งนั้นได้มีพระราชดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2508ความว่าวันที่7มกราคมนี้ข้าพเจ้าจะจากพระนครไปประเทศอังกฤษแล้วจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวอำลาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู่กับประเทศชาติและกับท่านทั้งหลายมากเพราะข้าพเจ้าเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งและท่านทั้งหลายต่างได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าตลอดมาข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขออำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยข้าพเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วยต่อมาสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันจันทร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2509เป็นการแสดงความพร้อมที่จะทรงเป็นพุทธมามกะลักขระศาสนุปถัมภกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณขัตติยราชประเพณีก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศอังกฤษพุทธศักราช2509ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษถึงพุทธศักราช2513ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าการศึกษาวิชาการทหารในประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรกว้างขวางและมีการฝึกอบรมที่เข้มงวดกวดขันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียในชั้นแรกทรงเข้าศึกษาในระดับเตรียมทหารณคิงสกูลนครซิดนีย์จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียพันตรีสำเริงชัยยงพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ประทับอยู่ออสเตรเลียได้เล่าถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่าโดยปกติในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่บ้านพักของพันตรีสำเริงชัยยงซึ่งเป็นพระอภิบาลณกรุงแคนเบราทรงซักรีดฉลองพระองค์ทรงทำความสะอาดรถยนต์พระที่นั่งทรงต่อโมเดลรถถังรถรบเครื่องบินทหารแบบต่างๆทรงการบ้านหรือทรงพระสำราญกับการฟังแผ่นเสียงหรือเทปเพลงไทยทรงร้องเพลงทรงแต่งละครย่อยแต่งบทเสภาแล้วทรงอัดเทปไว้และพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในโอกาสต่างๆบทพระราชนิพนธ์บางองค์แสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะและพระขัตติยมานะมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากในการฝึกวิชาทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนความว่าเขาช่างสรรความลำบากให้ยากยิ่งให้ทำจริงยิงแทงแข็งขยันสอนต่อสู้หลบหลีกอย่างฉับพลัน สอนครบ

0: พรานเหลี่ยมชายไว้รับมือเขาถือว่าจะเป็นนายต้องแข็งแกร่งต้องแสดงอานุภาพน่าเชื่อถือเสียสละมีความรู้คู่ฝีมือรักเกียรติชื่อวงวานบ้านเมืองตนและเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีความตอนหนึ่งดังนี้วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพริดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2518ต่อมายังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนพระประสบการณ์ทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่องทรงเข้าฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษต่างๆของกองทัพออสเตรเลียเช่นหลักสูตรโดดร่มหลักสูตรทบทวนวิชาอาวุธและยุทธวิธีหลักสูตรการรบพิเศษและหลักสูตรอื่นทรงผ่านการฝึกณโรงเรียนฝึกโดดร่มฐานทัพอากาศวิลเลียมทาวน์รัฐนิวเซาท์เวลส์ทำให้ทรงได้รับสิทธิ์ประดับปีกร่มโรงเรียนฝึกโดดร่มเมื่อทรงเสร็จสิ้นการประจำการที่กรมรบพิเศษที่นครเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวันตกกรมรบพิเศษได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมวกเบเร่ของกรมรบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้นทรงสำเร็จการศึกษาและการฝึกเพิ่มเติมแล้วจึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2519หลังจากนั้นยังทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาทหารและฝึกโดดร่มกับทัพบกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ดแบร็กรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2525ถึง2526ทรงเข้าศึกษาและฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง F5 ที่สหรัฐอเมริกาณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนาต่อมาทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือนทรงสอบได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกจากบริษัทการบินไทยทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารและพระมหากษัตริย์นักบินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทรงรับสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมุ่งมั่นเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการด้านการทหารและราชประเพณีต่างๆไปพร้อมๆกับการที่ทรงสั่งสมความรู้และพระประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งพระศกนิกรตลอดมา
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลัดกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รวดสวดธรรมคาถาจบทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศลทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตพดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤติกรรมนิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญา
สำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับ1ในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุด3ธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทานเมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาปฏินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ปราสาทผึ้งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คน
ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้น

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพานหนึ่งให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันข้าวภูพันสองในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย.ควอลิตี้อวอร์ดอาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลทรงพระดำเนินตาม
จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประดำเครื่องกระดาษบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมจัมพพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสลิดนาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราช

ตาดินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระพิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยเ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 จังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมพิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 บริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดโบสถ์วัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นกองระยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10/4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซอยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขน

นซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: ฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดเมื่อยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่เนี่ย
3: คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีแห่งสยามประเทศเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ถ้ายังไม่ได้ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ตราบใดถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวงก็เสด็จอยู่เพียงณที่พักแห่งหนึ่งพระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิมเป็นแต่เพิ่มคำว่าซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดินเข้าข้างท้ายพระนามและคำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชองค์การจนกว่าจะได้สมมุติาภิเษกทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระบรมราชนามาภิไธยกับทั้งเครื่องราชกกุฏภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาภิเษกแล้วจึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณ์เทียนครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากษัตริย์แต่นั้นไปพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้รับอิทธิพลจากคติอินเดียซึ่งมีหลักฐานการสืบทอดมาแต่สมัยสุโขทัยโดยปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึกวัดสีชุมได้กล่าวถึงการขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทัยให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์และจากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยว่ามีมกุฏพระขันชัยสีและสเวตฉัตรในสมัยอยุธยากล่าวถึงพระราชพิธีนี้จากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่าว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้นมาทำต่างสำหรับประทับสงฆ์พระกริยาสนานในการมงคลเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต่างไม้มะเดื่อสงฆ์พระกริยาสนานก่อนแล้วจึงเด็จไปประทับพระที่นั่งพัทรบิดมุขอมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์คือมหามงกุฎหนึ่งพระแสงขันหนึ่งพัดวาลวิชนีหนึ่งทานพระกรหนึ่งฉลองพระบาทคู่หนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสันนิษฐานว่าทำตามแบบอย่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ทำอย่างสังเขปเพราะบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขปเมื่อพุทธศักราช

2325และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียบเรียงจัดทำตำราเรียกว่าตำราราชาพิเศษครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงเมื่อได้แบบแผนการราชาพิเศษที่สมบูรณ์และสร้างพระราชมณฑียรแล้วเสร็จจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่สมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2328เป็นแบบแผนการราชาพิเศษที่ถือปฏิบัติสืบมาพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จะทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การแสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมืองดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพันพฤกษชลธีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพุทธศักราช2352แต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367พระราชองค์การปฏิสันถารในการเสด็จมหาสมาคมเจ้าพระยาและพระยาของซึ่งถวายทั้งนี้จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดีจะได้รักษาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2394พันพฤกษชลธีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2411เป็นพระราชพิธีเมื่อแรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งยังต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหานตรท่าก็ดีตามแต่สมณะพราหมณาจารย์อาณาประชาราษฎรจะมาแต่จตุรทิศต่างๆตามแต่จะปรารถนาครั้งหลังในพุทธศักราช2416เป็นพระราชพิธีเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้วครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกันยอมให้เราเป็นเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาพิเศษเป็นใหญ่ในสยามราชวรานาจักรนี้แล้วเราขออนุญาตยอมให้โดยธรรมิกราชประเพณีพันพฤกษชลธีในสยามราชวรานาจักรนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้นตามแต่สมณะพราหมณาจารย์ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2453ดูกรพรามบัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญครั้งหลังในปีพุทธศักราช2454เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2468ดูกรพรามบัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่10เป็นการประกอบพระราชพิธีตามการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแบ่งเป็น4ขั้นตอนคือการเตรียมพระราชพิธีพระราชพิธีเบื้องต้นพระราชพิธีเบื้องกลางพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเบื้องปลายพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562พิธีทำน้ำอภิเษกโดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรจำนวน107แห่งและทำพิธีพร้อมกันในวันที่6เมษายนตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอารามสำคัญประจำจังหวัด76แห่งในวันที่8เมษายนและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่9เมษายนจากนั้นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดมาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทวรารามเพื่อเสกน้ำอภิเษกประกาศชุมนุมเทวดาทำน้ำเทพมนต์เจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์รวมกับน้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานครจากหอสาตราคมพระบรมมหาราชวังในวันที่18เมษายนและแห่เชิญน้ำอภิเษกของทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมทั้งน้ำเบญจสุทธาคงคาได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและน้ำจากสระสีสะได้แก่สระแก้วสระเกศสระคาสระยมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีจากวัดสุทัศน์เทวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อพราหมณ์ประกอบพิธีในวันที่19เมษายนพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรในวันที่22และ23เมษายนมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศ์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสวันที่1พฤษภาคมทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่2พฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่5ณพระลานพระราชวังดุสิตถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีเบื้องกลางตามโบราณราชประเพณีวันที่3พฤษภาคมพระราชพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนตรัย

ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยศูนย์พิมานถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิณหอพระธาตุมนเทียนจุดเทียนชัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมนเทียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมมุราธาภิเษกจากสหัสธาราเปลี่ยนพระราชสถานะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแล้วทรงประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรทรงรับการถวายน้ำอภิเษกจากผู้ถวายน้ำอภิเษกทั้ง8ทิศจากนั้นทรงรับการถวายพระนพปดลมหาเสวตฉัตรพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์พระแสงราชศาสตราวุธณพระที่นั่งภัทรบิตรทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งสัตยาธิสถานจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยศูนย์พิมานแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกแล้วถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนณหมู่พระมหามนเทียนเสด็จเถลิงพระแท่นราชบัญจทรณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาศในวันที่5พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยศูนย์พิมานในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรังคารครั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากนั้นได้ว่างเว้นมาเป็นเวลานานตั้งแต่พุทธศักราช2506ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ3รอบพระนักษัตรการเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลวันที่6พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณท้องพระโรงพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ปราสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชพิธีเบื้องปลายขบวนพยุหยาตราทางชลมาศการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์แต่ได้ว่างเว้นมานานนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2469แม้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ17ครั้งแต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินและในโอกาสสำคัญอื่นๆพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชพิธีที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นชาติเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และสง่างามเช่นนี้ถือเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิมงคลแห่งราชอาณาจักรและประชาชนที่ประมาณค่ามิได้ซึ่งจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลกตลอดไปชั่วนิรันดร์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาหนุ่มรอจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเรียวตะโอมิไปเที่ยวกันที่ชุมชนมอนไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับพาไปรู้จักและลองทำขนมไทยที่หากินยากมาดูกันนะครับว่าอาหารไทยๆแบบนี้จะถูกปากเรียวตะกันหรือเปล่าครับ
1: อยู่เมืองไทยนานหรือยังครับ
2: 2ปีครับ2ปี
1: เคยมาเที่ยวชนบทแบบนี้ไหมมาเที่ยวแบบตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาบ้างไหม
2: ไม่คุยยาวๆกับคนที่คุณผู้ชม
1: อ๋อคือไม่เคยมาแบบไม่เคยมาแบบตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี
2: ้
1: ก็คือไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปวันนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบแท้ๆเลยบอกว่าเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรกัน
2: ว้าว
0: ที่ชุมชนไซน้อยแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญเอาไว้อยู่อย่างวันนี้เราได้แม่แดงชาวมอญแท้ๆของบ้านไซน้อยพาเราไปเที่ยวกันครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับด้วยมาลัยมะลิซึ่งเป็นฝีมือของผู้สูงอายุเราทำจากกระดาษมาทำเป็นดอกมะลิแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นสบายมอญที่ชาวมอญของเราเนี่ยปักเอาไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆหรือว่างานบุญอะไรต่างๆหรือไว้ต้อนรับแขก
1: ครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
1: นะทักทายคุณแม่หน่อยไข่ตุ๋นนั่งลง
2: เฮ้ย
1: ไข่ดุนไข่ดุนสวัสดีสวัสดีคอย
3: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย
1: เอ้าไข่เค็มไข่เค็ม
3: ที่นี่แม่เขารับรู้มากเลยเก่งมากเลยไข่ดุนเก่งมาก
1: เดี๋ยววันนี้เราพาไข่ดุนไปเที่ยวด้วยได้ครับคุณแม่
0: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบ้านไซน้อยผ่านการกินกันก่อนเลยครับผมได้ยินมาว่าที่นี่มีขนมทองฟูเฟื่องและขนมน้องนุ่มนิ่มแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูหน้าตากันดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
4: คุณนิจิวะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
4: ค
5: ุ
4: ณน
5: ิ
4: จิวะ
1: พี่หมูกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่หมู
5: กำลังขูดมะพร้าวอยู่ค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยหน้าขนมทองฟูเฟื่องค่ะ
1: รู้จักไหม
6: ทองฟูเฟื่องไม่รู้
1: ถ้าเรียวตารู้จักก็แปลกว่าพี่ไม่รู้จักเลยพี่เป็นคนไทยแท้ๆอะไรคือขนมทองฟูเฟื่องอ่ะ
6: เ
5: ป็นขนมที่ทำมาจากฟักทองค่ะ
1: มีน้ำตาลทรายน้ำกะทิอ่ะพี่หมูบอกเลยอันต่อไปใส่อะไรผมช่วย
5: ใส่เกลือเดี๋ยวเอาฟักทองใส่เลย
1: ก็คือเป็นเนื้อฟักทองนึ่ง
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อันนี้คือแป้ง
5: ค่ะแป้งสาลี
1: แป้งสาลีกับผงฟูให้ผสมรวมกันต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมครับใส่ทีเดียวมันจะเป็นเม็ด
5: ใช่ค่ะ
1: นาน
5: โปร
2: เอ้ยคน
5: ไหวไหม
2: ไหวไม่ไหวครับ
5: เกายัง
2: แค่นี้ก็เหนื่อยครับ
1: เหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหนียวมากเลยนะ
5: ใช่มันเหนียว
0: พอผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับก็นำไปหมักทิ้งไว้อีก2ชั่วโมงให้แป้งขึ้นฟูแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็นำมาใส่ที่บีบเค้กแล้วบีบลงในถ้วยได้เลยครับ
1: โอ้เหมือนเค้กเลย
2: แก๊กเลย
6: ทุกอย่าง
1: เท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เลยรอบต่อไปของเรียวตะมา
2: โอ้โอ้สนุก
1: ได้อยู่เดี๋ยวมันจะยุบของมันเองใช่ไหมพี
5: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเองค
1: ่
5: ะ
1: เริ่มเบี้ยวแล้วเอาให้หมดนึ่งนานแค่ไหนครับพี
5: ่15นาทีก็สุกแล้วค่ะ
0: หลังจากที่นึ่งจนสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: ยังไม่จบยังมีขนมอีกสวัสดีครับคุณแม่
7: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กับแม่เล็กครับเรียวตะคุณแม่เล็กจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับ
7: นมนุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
7: นุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
1: เป็นยังไงขนมนุ่มนิ่ม
7: นุ่มนิ่มเนี่ยแล้วเรานั่นก็เป็นถั่วแปบนี่แหละ
1: เป็นถั่วแปบเหมือนถั่วแปบแล้วทำไมไปเรียกนุ่มนิ่ม
7: โอ้คนอื่นคงไม่นิ่มมั้ง
1: มั้งด้วยเอาตามนั้นถ้าแม่ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้ง
7: ข้าวเหนียว
1: ข้
7: าวเจ้า
1: อันนี้เป็นสีเขียว
2: สีเขียว
1: รู้ไหมว่ามาจากอะไรนี่พี่ให้ดูนี่คนไทยเขามีภูมิปัญญาไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนี่เขาใช้อันนี้ลองดูอันนี้ใบอะไร
2: เอ๊ะ
1: หอมใช่ไหม
6: กะทิไม่ใช่กะทิ
1: เดี๋ยวแต่พูดถูกใบเตยเนี่ยมันมักจะอยู่ในกะทิมันเลยได้กลิ่นนี้เวลาเรากินพวกอะไรที่มีกะทิแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กะทิมันคือใบเตยครับ
2: ใบเตย
1: บอกได้เลยไม่อร่อยหรอก
6: ไม่อร่อย
1: แต่มันให้สีเขียว
6: โอ้ยสีเขียว
1: ทีนี้อันนี้สีชมพูก็จะมาจากอันนี้แก้วมังกร
6: Dragon Fruit
1: Dragon Fruit
6: Dragon Fruit
1: อันนี้ก็จะให้สีเรียกว่าสีฟ้าม
6: าจาก
1: ดอกไม้ดอกอัญชันหม้อที่คุณ

0: แม่ใช้ก็เหมือนกับที่เรากินข้าวเกี๊ยวปากหม้อเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันนะครับ
2: เหมือนกันค่ะ
0: และอันนี้คือมะพร้าวขูด
2: มะพร้าวขูดแล้วไปนึ่ง
0: เดี๋ยวตารู้ไหมนี่คืออะไร
3: ข้าวโพด
4: ไม่ใช่
0: ถั่ว
2: ถั่วค่ะ
0: ถั่วเขียว
4: ถั่วเขียว
0: ถั่วเขียวพอเราเอาเปิดด้านนอกออกมันจะกลายเป็นถั่วซีคนไทยได้ถั่วซีอ่ะให้ลองชิมให้ลองชิม
4: โอเคโอเค
0: ลองชิมแต่ไส้ก่อนเป็นไงบ้าง
4: เค็มนิดนึง
0: เค็มๆมันๆ
4: เค็มๆมันๆเค็มๆ
0: แล้วก็หอมมะพร้าวนี่แม่เขาก็เลยไปทำเป็นไส้แล้วก็ห่อ
4: โอ้เมืองเกียวซะเกียวซะ
0: เลี้ยวตาลองทำไหมเอาสีอะไรดีอยากลองทำไหม
4: สีฟ้า

0: อ๋อร้อนร้อนร้อนร้อนปัดเลยปัดเลยปัดเลยปัดลงในมะพร้าวไม่งั้นมันจะติด
1: คว่ำมืออ
0: ่ะ
1: คว่ำ
0: ปุ๊บได้อยู่ได้ได้ลุ้น
1: คว่ำ
0: ในน้ำตาลนี่ผสมอะไรบ้างครับแม่
1: น้ำตาลแล้วก็งาดำแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึง
0: มีเกลือนิดนึงด้วยแล้วก็มีนาขาวด้วย
1: ค่ะ

0: ็นยังไงบ้างคะไปทำน้องนุ่มนิ่มไปทำทองฟูเฟื่อง
1: ทองฟูเฟื่องเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะพี่ไม่แน่ใจว่าเดลต้ารู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยคิดว่าขนมตาลเลย
0: ใช่นี่ไงเพราะว่าตาลเนี่ยมันมีแค่ฤดูเดียวฟักทองเนี่ยมันมีทั้งปีเพราะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ทำได้ทั้งปีเลย
1: แล้วโอ้โอ้อร่อย
2: จบเขียวสัมผัสเขียว
1: มันหนึบ
0: มันเหนียวหนึบแล้วก็มะพร้าวที่โรยอยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นมะพร้าวถึนทึกเข้าใจคำว่าถึนทึกไหม
1: ไม่เข้าใจครับถึนทึกให้แม่อธิบายผมให้แม่อธิบาย
0: ถึนทึกก็คือ
1: ถึนทึก
0: มะพร้าวที่มันยังไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อน
1: ถ้าที่กับคนก็ประมาณพี่อ่ะคือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ยังไม่แก
0: ่ใช่
1: ยังวัยรุ่นนะครับ
2: กลาง
1: ยังวัยรุ่น
2: ประมาณนั้นแหละ
0: มันจะหนึบอร่อยมะพร้าวมันก็จะอร่อยนุ่มนิ่มไหม
1: นิ่มรสชาติใกล้ๆขนมญี่ปุ่นมี
2: เหมือนแป้งโมจิ
1: ไม่ใช่ใช่มันเป็นโมจ
2: ิแป้งโมจิ
1: หอมด้วย
0: หอมอะไรหอมอะไร
1: หอม
0: เนี่ยหอมอะไรนี่สีเนี้ยเนี่ย
1: สีดำ
0: สีดำเนี่ยหนูว่าอะไร
1: งา
0: เออ
1: รู้อยู่เออ
0: ใช่
1: แต่จริง
0: ใช
1: ่ใช่ต่อไปเราจะพาเรียวตะไปหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบ้านไซน้อยกันต่อเลยครับมันจะเป็นอะไรอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยครับโอ้โหนี่เลยเดี๋ยวตะเยอะมาก
2: กล้วย
0: ใช่
1: กล้วยเราเป็นคนไทยเราอาจจะเห็นแล้วรู้สึกเป็นปกติน
0: ะ
1: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยมีเยอะไหม
3: น้อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี
1: ้ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้เลย
3: ไม่เคยเห็น
1: รออ
0: ันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมทองซึ่งกล้วยหอมทองเนี่ยชาวบ้านเราในชุมชนเราเนี่ยจะปลูกกันเกือบทุกบ้านทีนี้ที่เห็นว่ามันทำไมเครือใหญ่มันทำไมงามเพราะว่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอำเภอบางบานแล้วเนี่ยน้ำท่วมประจำทุกปีเวลาน้ำมันพัดพามันเนี่ยมันจะพัดพาเอาใส่ซากพืชซากสัตว์ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูลมันจะงอกงามหมดทุกอย่างเพราะดินมันมีอาหารมีปุ๋ยดี
1: อันนี้กล้วยที่เราเห็นนี่มีอันไหนเก็บได้แล้วยังครับคุณแม่
0: ก็คือตอนนี้มันยังอายุมันยังไม่ได้ถ้ามันแก่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนกว่าที่จะตัดเอาไปบ่มให้สุกได้อันนี้คือสุกแล้ว
1: เก็บไปแล้วไปบ่มกี่วันถึงได้ประมาณนี้
0: ไปบ่มก็อีก4วัน
3: หอมหอมหอม
1: หอมมากเลย
0: กล้วยหอมมันก็จะต้องมีกลิ่นหอม
1: คือถ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมันก็จะไม่สดไม่ใหม่เหมือนกินที่เมืองไทยนะ
3: อ๋อใช่รสชาติไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
3: คำป้าย
1: คำป้าย
0: อร่อยไหม
3: อร่อย
2: อร่อย
0: นะคะ
2: อร่อย
1: หอมแล้วก
3: ็
1: เนื้อไม่เละดูแล้วถ้าน่าจะอร่อยยันต้นเนี่ยไข่ตุ๋นจะกินต้นแล้วนะดูดูสิแสดงว่าอร่อยยันต้นนี้ดู
0: แสดงว่าต้นก็หอม
3: ต้องหอม
1: จริงแล้วต้นเอาไปทำอาหารได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวแต่คนไทยกิน
0: คนไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาหั่นทั้งต้นเลยแล้วก็ไปคร้าวกับรำเพื่อเลี้ยงหมูแล้วคนก็เอาตรงแกนกลางเนี่ยมายำใส่หมูบดก็อร่อย
3: อร่อย
1: ไหนๆเขาก็กินต้นแล้วเดี๋ยวลองให้เขาเดี๋ยวเขาจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายให้เขากินกล้วยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูท่ากินเขานะตุ๋นสวัสดีตุ๋นสวัสดีคอยคอยถ้าอยากกินกล้วยคอยก่อน
0: เขาจะกินตรงไหน
1: กิน
3: ไม่กินเนื้อหรอ
0: ดูสิกินเนื้อไม่กินละลูก
1: กิน
0: โอ้
1: ไม่เสียชื่อป้าไข่เลยเนี่ยโอ้โหเทนมาให้กินผลไม้ดูและนอกจากกล้วยหอมทองเนี่ยจะกินสดๆแบบนี้ได้แล้วก็ยังไปแปรรูปอีกด้วย
0: แปรรูปได้อีก
1: ลองทำเองไหมวันนี้ลองไปแปรรูปกล้วยมันไปทำกล้วยคริสปี้อ่ะ
3: โอ้
1: วันนั้นลองไหมลองไหม
3: อยากทำ
1: นะตุ๋นมาลูกพอแล้วลูกตุ๋นเอาไปด้วยตุ๋นข้าไปด้วยลูกตุ๋นข้ามาเลยข้ามาข้ามาเลยลูกข้ามาฉลาดไหม
3: ฉลาด
1: เก่งลูกดีผมได้ข่าวมาว่าเดียวตะเป็นนักมวยมาก่อนครับเดี๋ยวให้โชว์ฝีไม้ลายมือกันสักหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนซ้อมไปสักหน่อยครับแม่แดงเลยให้ไปนวดแก้อาการเจ็บขากันก่อนครับ
4: ท่าที่1ใช้ปลายเท้าท่อนถึงพื้นนะคะ
1: โอ๊ยตึงมาก
4: ตึงด้วยค่ะ
1: ตึงมากโอ๊ย
4: ขยิบ
1: น้องตึงมากเลย
4: ท่าที่2ก็ใช้ส้นนะค้อนปลายเท้าขึ้นให้ตั้งเลยยืดตัวขึ้นมันจะมาข้อขามาน่องมาหัวเข่าและจะมาตันตรงกระเบนเน็กหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนใต้
1: ไม่ได
5: ้และชิ้นต่อไปเป็นที่นวดหลังจากกะลามะพร้าวครับ
1: นี่ดิรู้สึกสบายสบาย
3: อ๋อมันกดเหรอมันกดจุดเหรอ
1: กด
5: เดี๋ยวเราตามแม่แดงไปทำกล้วยหอมทองกรุบกรอบกันต่อดีกว่าครับเห็นบอกว่ากินเพียงชิ้นเดียวก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ
1: อันนี้คือต้องบอกเป็นกล้วยดิบต้องเอามาบ่มไว้ก่อนไหมหรือว่าเอามาทำได้เลย
0: ก็ตัดกันมาสดๆแล้วก็มาทำได้เลยเมื่อกี้ที่แม่ก็เตรียมตัดมาไว
1: ้ใหญ่กว่าที่เราเห็นตรงนู้นนะ
0: ทีนี้เราก็แช่ในนี้คือน้ำเกลือนะเพื่อที่จะล้างยางปอกไปแล้วก็เอาไปแช่ในอันนี้เป็นน้ำเกลือกับน้ำสันส้มเพื่อที่จะ1ไม่ให้ดำ2ให้กรอบ
1: ทีนี้เราจะอธิบายให้เรียวตาเข้าใจยังไงดีสันส้มแม่
0: รู้จักไหมสันส้ม
1: ไอ้เนี่ยแม่ที่มันใช้ทาโอ้ทำให้หายเหม็นเอามาใส่ในนี้สารส้มเอามาใส่ใน
6: แสดงว่าน้ำนี้ถ้าใช้แถวนี
1: ้
6: หายเหม็นด้วยใช่ไหม
1: แต่น่าจะแสบเพราะโดนยางด้วยนี่ครับปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำต่ออ่ะของเลี้ยวตาไปไหนอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกที่หยิบไปลูกใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะทำไมพอปอกแล้วมันเหลือแค่นั้นล่ะ
6: เล็กลง
5: หลังจากปอกกล้วยกันเสร็จแล้วนะครับแม่แดงก็ตั้งกระทะรอจนน้ำมันร้อนก็ฝานกล้วยลงไปได้เลยครับ
6: ต้องหนีวใช่ไหมครับ
0: ต้องระวังตอนช่วง
1: ตอนมันจะหมด
6: โอ้
1: นั้นเร็วแต่ลองทำได้ตอนที่มันยาวๆแต่ว่าเหลือน้อยๆเดี๋ยวให้คุณแม่ต่อลองไหม
6: อยากทำอยากทำลอง
1: ไป
6: ดูด้วยเดี๋ยวน่ากลัว
1: ที่น่ากลัวกว่ากล้วยคือเร็วแต่พี่บอกเลยแล้วทอดนานไหมครับแม่กว่าจะใช้ได
0: ้ก็ต้องให้เหลือง
1: อันนี้ก็เอาไปทำก็ไปปรุงรสใช่ไหมครับ
0: ถ้าไปปรุงรส
1: แต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็กินได้เลย
0: แบบนี้ก็กินได้เลย
1: ของคุณแม่มีกี่รสครับผม
0: รสชีสรสต้มยำรสบาร์บีคิว
1: เยอะจังอ่ะ
0: แล้วก็เป็นรสเค็มรสหวานรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสน้ำพริกเผา
6: อร่อย
1: มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะคือตัวกล้วยธรรมดามันอร่อยคือใส่รสอะไรแล้วแต่ความชอบเลยจะเหมือนกับกินมันฝรั่งหรือกินขนมอ่ะที่เนื้อมันหนาๆหน่อยแต่ว่ากรอบที่ญี่ปุ่นมีไปขายบ้างไหมกล้วยแบบเนี้ย
6: มีแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะ
1: แถมแบบออกหวาน
6: อ
1: ันนี้ไม่หวานนะอร่อย
6: อร่อย
1: กินอาหารจากกล้วยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไป

0: ินอาหารจากพืชพื้นบ้านไทยอย่างหนึ่งรู้จักบอนไหมครับ
1: บอนบอน
0: 007
1: กระดูกกระดูกกระดูก
0: โน่
1: ภาษาอังกฤษเจอแล้วก็กินได้ใช่ไหม
0: กินได้เดี๋ยวเอาต้นมาให้ดูด้วยวันนี
1: ้ว้าว
0: กล้ากินไหมกล้ากินไหม
1: มีกล้าครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมครับไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ
2: ไม่ต้องเสียใช่ไหม
0: โรงพยาบาลอยู่ไกลไหมตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแม่ครัวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคอนิชิวะ
0: ครับอยู่กับพี่หมวยครับวันนี้พี่หมวยจะทำอะไรให้เราชิมครับ
2: วันนี้เป็นแกงบอนโบราณค่ะ
0: โอ้โหโหคือคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าอธิบายเรียวตะยังไงเพราะว่าแกงแบบนี้บางทีคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับเรียวตะคือมันโบราณมากคนไทยบางคนก็ไม่รู้จักคือบอนเนี่ยครับมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
1: บอน
0: พี่ว่าเรียวตาจะเคยเห็นนะมันจะขึ้นตามหนองน้ำอ่ะน่ะต้นบอนหน้าตาแบบนั้น
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือต้นของมันแล้วเขาก็จะเอามาปอกเอาเปลือกด้านนอกออกปกติบอนเขาบอกว่ามันจับไม่ได้มันคันไม่ใช่เหรอพี
1: ่คัน
0: ใช่ว่ามันจะคัน
2: ไม่ต้องพูดเยอะทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนเขาบอกเวลาจะทำบอนต้องพูดเพาะๆถ้าอยากจะให้อร่อยต้องคุยกับเขาไม่ได้มุกเอาพี่หมวยทำอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่หมวยอ่ะ
2: บอนหวานนะคะแกงอร่อยบอนหวานค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ในมุมที่ผมเดาเองนะคุณผู้ชมคือเขาไม่ให้พูดเยอะไม่ให้คุยมากจะได้ทำเร็วๆจะได้ไม่คัน
2: ประมาณนั้นด้วย
0: ถ้ามัวแต่พูดคุยมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็คันไง
2: อันนี้คือเกลือเม็ดค่ะเราจะลวกบอน
0: เกล
2: ือ
0: เม็ดคือปกติบอนเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นเวลากินแล้วจะคันในคอเลยนะ
2: แล้วก็เคล็ดลับก็คือตักเบือ
0: ทุบเหรอ
2: ไม่ค่ะต่อไปคนด้วยเหมือนกันบางคนก็ต้องบอนหวานนะจ๊ะ
0: แล้วทำไมต้องสากกับเบือ
2: โบราณเขาสอบ
0: ทีไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นสากที่ใช้ในครัวเรือนเราด้วย
0: แล้วเป็นแบบสากแบบหินได้ไหมอ่ะ
2: ไม่ได้ค่ะต้องสากมา
0: แล้วพี่เคยลองแบบแกงแบบไม่ใช้สากขนไหม
2: ก็มีลิตรนิดหน่อย
0: ก็คันเหรอ
2: คัน
0: อันนี้เป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้พี่หมวยก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคร
2: ับ ใช
0: ่ค่ะถ้าใครรู้นะยังไงก็แชร์มานิดนึงนะคุณผู้ชมแชร์ที่เพจของรายการก็แล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้สากไม้ขนแล้วมันถึงจะทำให้บอนเรียกว่าหมดฤทธิ์หรือว่าไม่คันนั่นเองต้มนานแค่ไหนกว่าบอนจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
2: ประมาณ15นาทีค่ะ
1: 15นาที
0: โห15นาทีเลยเหรอ
2: ค่ะต้องรอให้เขายุบแล้วก็นิ่มลง
0: และนี่มาเริ่มแกงแล้วอันดับแรกคือ
2: ตั้งกะทิค่ะ
0: จากนั้นนำพริกแกงไปผัดให้หอมตามด้วยหัวกะทิและก็บอนที่เราต้มไว้แล้วครับ
2: เกลือสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวว่าปรุงรสด้วยน้ำตาลมะขามเปียก
0: ปกติแกงบอนเนี่ยเขามักจะทำออกหวานถูกไหมครับ
2: ต้องหวานนำเปรี้ยวตามปลานิดนึง
0: อันนี้เป็นปลาอะไรครับ
1: ปลา
2: ปลานิลค่ะวันนี้เราใช้ปลาท้องถิ่นเราเกลือเม็ดใส่ใบมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดค่ะ
0: ใส่เปลือกลงไปด้วยไหม
2: ใช่ค่ะใส่เปลือกลงไปด้วย

0: ากินมาก
1: เออกินจังเลย
0: หน้าตาเหมือนแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
1: แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเผ็ดไหมครับ
2: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยหอม
2: หอม
1: หอมหอมอืมอร่อย
0: ปลาย่างหอมมากเลยกลิ่นของปลา
1: หอม
0: แล้วก็บอนอ่ะอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันจะแบบ
1: กินง่าย
0: มันกินวุ้นสาหร่ายอารมณ์มัน
1: สาหร่ายสาหร่าย
0: มันกินสาหร่ายใช่มั้ย
1: เออกินง่ายๆอัน
0: น
1: ี้
0: เหมือนกินสาหร่ายเนาะ
1: ตัวบอนใกล
0: ้ๆอาหารจานต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เรียวตะทำอาหารพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นให้คนที่นี่ได้ลองชิมกันบ้างดีกว่าครับ
3: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
3: どうぞ。
0: แปลว่าอะไร
3: อ่ะเชิญครับ
0: เพราะว่าเราจะทำอาหารญี่ปุ่นกันเราเลยต้องต้อนรับแบบญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมครับผมวันนี้เรียวตาจะทำอะไรครับ
3: ซูชินะครับแต่ว่าไม่ใช่ซูชิธรรมดานะครับมากิซูชิ
0: มากิซูชิ
3: ก็คือซูชิโรลครับซูชิโรลใช้ข้าวแต่ว่าต้องใส่น้ำส้มนะครับแล้วก็ต้องผสมน้ำตาลและเกลือนิดหนึ่ง
0: เป็นน้ำส้มสายชู

0: ักแบบญี่ปุ่นแล้วก็ผสมน้ำตาลกับเกลือลงไป
1: ปุ๊บแล้วก็สตาร์ท
0: โอ้ฉีกง่ายมากเลยแล้วก็โชยุ
1: หมักเขาเอามาหมักนี่มันเป็นสูตรของเขา
2: ซามอนดูไวซามอนดูไวอ
0: ย่างนี้เวลากินก็แบบว่าไม่ต้องมาจิ้มก็ได้เพราะใส่ไปแล้ว
2: อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ
0: แตงกวาครับ
2: แตงกวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิวริครับคิวริ
0: ทามาโกะ
2: ทามาโกะด้วยดีกว่าทามาโกะ
0: ทามาโกะคือไข่หวานครับแล้วก็เริ่มห่อครับผมก็คืออันนี้ที่เรียวตามาสอนเราคุณผู้ชมก็เหมือนกับเป็นซูชิที่แต่ละบ้านเขาทำกินเองนั่นแหละเหมือนห่อให้ลูกไปกินโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วจะใส่อะไรข้างในก็ได้ถูกไหม
2: ใช่อะไรก็ได้นะครับ
0: โอเคครับผมมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กบ้างวันนี้พี่ไปสืบมาว่าเรียวตาเนี่ยเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่มาก
2: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วเคยกินแกงกะหรี่แบบไทยไหม
2: โอ้ยัง
0: อันนี้คือพริกแกงเผ็ดทั่วไปเลยและอันนี้คือผงกะหรี่แบบไทยจะไม่เหมือนผงกะหรี่แบบอินเดียที่อยู่ในแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับแต่ความพิเศษคือว่าแกงกะหรี่ของผมในวันนี้จะใช้กล้วย
2: โอ้
0: กล้วยดิบกล้วยดิบที่เมื่อเช้าเรานั่งบอกกันยากๆพี่เอาไปต้มในน้ำร้อนมันจะแกะง่ายทันทีเลยแบบนี้เลย
2: รสชาติไม่ใช่กล้วยนะครับ
0: เหมือนมันฝรั
2: ่
0: ง
2: ใ
0: ช่เลยเราก็เลยจะเอามาใส่ในแกงกะหรี่เอาละครับกะทิไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเราจะทำเหมือนแกงบอสอันดับแรกเราต้องผัดพริกแกงให้สุกก่อนผงกะหรี่ประมาณสัก1ช้อนแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากนั้นใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้เลือกเป็นส่วนสะโพกเอาลงไปผัดนะครับตัวรสชาติของพริกแกงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อและหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปครับผมปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่กล้วยตามลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นคนไทยจะกินแกงกะหรี่คู่กับน้ำอาจาร แตงกวาหั่นแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยนี่เลยหอมแดงแล้วก็พริกอันนี้เรียกว่าน้ำอาจาดน้ำอาจาดเป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานต
2: ั
0: ดเค็มเล็กน้อยในนี้มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายปริมาณเท่าๆกันเลยนะครับผู้ชมและตัดด้วยเกลือแค่เล็กน้อยเหมือนแค่ปลายช้อน

0: หารครบแล้ว
1: เป็นยังไงคุณแม่ฝีมือเราสองคน
2: เยี่ยมมาก
3: อร่อยโอชิ
2: โอชิ
1: ตอนที่ดูเดลต้าทำเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะ
3: ง่ายมากใช่
1: แต่พอกินอ่ะก็เหมือนเวลาที่พี่ไปกินตามร้านเลยอะเดลต้าคือหลักสำคัญก็ที่เดลต้าเขาบอกก็คือน้ำส้มปรุงรสอะไรแค่นี้แล้วก็ห่อแบบง่ายๆเลยไม่จำเป็นว่ามันต้องห่อสวยหรือไม่สวยเพราะว่าจริงแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่รสชาติมากกว่าคราวนี้มาลองแกงกะหรี
3: ่อันไหนกินก่อนนะครับ
1: อันนี้เป็นน้ำจิ้มเอาไปจิ้มเหมือนคุณกินซูชิแล้วจิ้มโชยุอ่ะ
3: ทุกทักแล้วก็จิ้มหรอ
1: ครับใช่ตักอันนี้มานี่ทำให้ดูอย่างนี
3: ้ดี
2: ครับตักลาดลงไป
1: อย่างนี้นะแล้วก็เอามาลาดตรงนี้แล้วเราก็กิน
3: โอ้
1: กล้วยอร่อย
3: กล้วยอร่อย
2: ทำให้เราได้สูตรเลย
3: กล้วยอร่อยมาก
2: เรากล้วยเรามาทำบ้างแล้ว
3: อร่อย
1: พอกินแล้วเป็นไงรสชาติคล้ายแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหม
3: ใกล้กะหรี่ญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกรสชาติตัวปลาปองกะหรี่ด้วย
1: ของไทยครับจะไม่ข้นเหมือนของญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีกลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นพริกแกงหรือสมุนไพรที่แรงกว่าแต่พอมากินคู่กับน้ำมัจจาที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานก็จะลงตัวทำไมน้ำมัจจาถึงเข้ากับแกงกะหรี่เพราะว่าหมูสะเต๊ะหมักด้วยผงกะหรี่ก็กินกับน้ำมัจจาผงกะหรี่กับน้ำมัจจามันเป็นของที่กินคู่กันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแค่เราอาจจะนึกไม่ถึงพอเราเอามาแกงกะหรี่มากินกับน้ำมัจจามันก็เลยยิ่งเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้น
2: ให้อร่อยยิ่งขึ้น
1: อันนี้ไม่กินแกงกินน้ำมัจจา
3: อร่อยมาก
1: เดี๋ยว
3: ชอบ
1: เลี้ยวตะวันนี้พี่พรีเซนต์แกงกะหรี่พี่ไม่ได้พรีเซนต์น้ำมัจจาอันนี้ต้องเด่นอันนี้ต้องเด่นต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สนุกมากเราได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของชุมชนจริงๆอ่ะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อาหาร

0: แต่คือความน่ารักของคนในชุมชนครับ
1: รู้สึกตกใจมากว่าไม่เหมือนกันในกรุงเทพแล้วก็กรุงไทยก็ดูเดียวกันและในชีวิต
0: อ๋อเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิต
1: เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตก็ขนมก็อร่อยทุกอย่าง
0: โอเคแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็เรียวตะมากมากเลยครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สายโยนาราแหมไข่ตุ๋นอ่อนขนาดนี้ไปอยู่กับพี่เรียวตะเขาเลยไหมล่ะลูก
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาติมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภอ

289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้า

0: แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
1: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมเริ่มมาว่าต้องดูกายใจโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์ดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
2: ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้

0: แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเอ๊ะทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสม.หรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาคกับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาคก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคม ฉะนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุจุดประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาเลือกไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดองหนาชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างค่ะพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: ่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2551วันนี้แหละครับที่เมื่อ100ปีที่ผ่านมานะครับต้องถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่มีพระราชพิธีถวายพระบรมรูปทรงม้าพระบรมราชานุสรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

0: เรือจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดด้วยพระองค์เองเลยนะครับและในโอกาสครบรอบ100ปีพระบรมรูปทรงม้าในวันนี้ครับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับจะมาร่วมกันย้อนรอยรำลึกถึงเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มยินดีเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาประเทศให้สามารถดำรงรักษาอิสรภาพและพัฒนาไปสู่ความเป็นอารยะแล้วพระองค์ยังเปี่ยมด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะหลากหลายสาขารวมทั้งงานด้านประติมากรรมที่ทรงเข้าพระทัยถึงสุนทรียรสอย่างแท้จริงหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่างานประติมากรรมอย่างสากลในรัชสมัยของพระองค์มีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลนั่นคือภาพลายเส้นพระบรมรูปทรงม้าที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ The Illustrated London News ฉบับวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2417พร้อมให้รายละเอียดว่าพระบรมรูปแบบย่อส่วนนี้หล่อด้วยเงินทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารประทับบนหลังม้าในท่าก้าวยากตั้งอยู่บนแท่นหกเหลี่ยมที่ฐานด้านล่างมีช้างเผือกอยู่4ตัว

0: ่าวหนังสือพิมพ์ยังระบุว่าพระบรมรูปนี้เป็นผลงานของช่างฝีมือชาวอังกฤษสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียคือสิงคโปร์ชวาและอินเดียซึ่งล้วนเป็นเมืองอาณานิคมของตะวันตกครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยและทรงนำมาประยุกต์ใช้ในสยามประเทศงานประติมากรรมรวมทั้งการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่มีขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมของชาวสยามการจะสร้างพระบรมราชานุสรณ์ขึ้นก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเสด็จสวรรคตแล้วเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนกนาถโปรดให้ปั้นพระบรมรูปของพระองค์เพื่อทรงเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งประเทศฝรั่งเศสแต่ผลงานยังไม่พอพระราชหฤทัยจึงไม่ได้ส่งไปถวายตามพระราชประสงค์เดิม
1: ในเรื่องความเชื่อของการสร้างพระบรมรูปเนี่ยเขาไม่นิยมนะเพราะว่าเขาเกรงว่าจะเอารูปตัวเองไปหล่อแล้วก็ถูกล้อมด้วยไฟอะไรแบบนี้นะเหมือนกับการถ่ายรูปอ่ะก็ไม่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะครับแต่ของรัชกาลที่5ในวิสัยทัศน์เนี่ยท่านนิยมความเจริญอย่างตะวันตกอยู่แล้วเพราะนั้นคติการสร้างพระบรมรูปที่มีมาแต่เดิมตั้งแต่2405เนี่ยนะซึ่งในรัชกาลที่4ทำเนี่ยท่านก็นำมาสร้างพระบรมรูปรัชกาลต่างๆในสมัยของพระองค์ขึ้น
0: การสร้างพระบรมรูปทรงม้าเกิดขึ้นระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พุทธศักราช2450

0: แนวพระราชดำริปรากฏชัดเจนในพระราชหฤทัยเลขาถึงพระยาสุขุมในวินิจปั้นสุขุมในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2450ระหว่างที่พระองค์ประทับบนเรือพระที่นั่งซักเศษก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงยุโรปพระองค์ทรงอธิบายว่าการสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นได้ริเริ่มมานานแล้ว
1: ความคิดอย่างหนึ่งซึ่งค้างอยู่ช้านานว่าจะเอาเงินที่ข้าราชการเรียรายในการ

0: ทำบุญแซยิกครบ50อันมีเหลืออยู่นั้นก่อสร้างเป็นซุ้มประตูสำหรับวังสวนดุสิตความคิดอันนี้ได้คิดเมื่อครั้งพระยาสุริยาเป็นเสนาบดีภายหลังพระยาสุริยาเห็นว่าน่าจะหล่อพระบรมรูปขี่ม้าตั้งบนหลังซุ้มนั้น
1: พระยาสุริยานุวัฒน์เกิดบุญนาคอัครราชทูตสยามผู้มีอำนาจเต็มประจำฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสเป็นบุคคลสำคัญที่รับรู้ถึงพระราชดำริเรื่องพระบรมรูปทรงม้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

0: พระองค์โปรดให้ช่างชาวอิตาเลียนปั้นพระบรมรูปของพระองค์และทรงชื่นชมว่ามีฝีมือดียากจะหาช่างจากที่ใดทำได้เสมอเหมือนที่สำคัญพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างณจัตุรัสเวเนเซียในกรุงโรมเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ชาวอิตาเลียนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อยกย่องพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีเวลานั้นหนังสือพิมพ์อิตาเลียนเสนอข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาฤทัยในงานประติมากรรมและการหล่ออนุสาวรีย์ของช่างอิตาเลียนเป็นอย่างมากสอดคล้องกับความในพระราชาเทเลขาพระราชทานถึงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งความว่า
1: ถึงว่าเมืองอื่นๆจะทำได้ก็ไม่มีเสมอเหมือนเมืองนี้ชาติอิตาเลียนย่อมเป็นช่างมาแต่โบราณมีสิ่งซึ่งเป็นฝีมือดีทำแล้วต้องพันปีสำหรับอวดได
0: ้ต่อมาภรรยาสุริยานุวัฒน์กลับมารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการในช่วงเวลานี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริจะทรงนำเงินบริจาคที่เหลือจากงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ50พรรษาเมื่อพุทธศักราช2446มาสร้างเป็นซุ้มประตูหน้าพระราชวังดุสิตและจะมีพระบรมรูปทรงม้าตั้งอยู่บนซุ้มภายหลังเมื่อพระยาสุขุมในวินิตเข้ามารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการพระองค์จึงทรงแนะนำให้ไปขอคำปรึกษาจากพระยาสุริยานุวัฒน์เสนาบดีคนก่อนเพื่อสานต่อโครงการนี้ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่เมืองบาเดนบาเดนในเยอรมนีพระองค์มีพระราชาเทเลขาถึงพระยาสุขุมในวินิตอีกฉบับเพื่อทรงมอบหมายให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์อัครราชทูตสยามณกรุงปารีสสืบหาโรงหล่อที่เหมาะสมและให้พระยาสุขุมในวินิตเตรียมการเรื่องการประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ทรงมีพระดำริว่าโรงหล่อของตระกูลซูดแฝดที่กรุงปารีสมีความเหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากมีชื่อเสียงและผลงานการหล่อพระบรมรูปให้แก่กษัตริย์ในยุโรปมาหลายพระองค์แล้วราคาของพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อคำนวณไว้เบื้องต้นประมาณ 200,000 บาทก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไป
2: หลังจากการตกลงว่าจ้างโรงหล่อซูสแฟร์แล้วนะครับการหล่อพระบรมรูปทรงม้านั้นก็ได้มีความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อที่จะทอดพระเนตรติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและพระองค์เองถึงโรงหล่อมากมายหลายครั้งเลยทีเดียว

ครับเนื่องจากว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้พระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและในโอกาสครบรอบ100ปีของพระบรมรูปทรงม้านะครับทางทีมงานของเราได้เดินทางไปยังโรงหล่อซูสแฟร์นี้อีกครั้งหนึ่งครับและได้ค้นพบหลักฐานเอกสารต่างๆมากมายที่จะบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตอนนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดครับ

0: จากใจกลางมหานครปารีสห่างออกไปทางชานเมืองอาคารเลขที่7บนถนนชองดาร์กคือที่ตั้งของโรงหล่อซูดแฝในปัจจุบันซึ่งได้ย้ายที่ตั้งมาจากย่านมองปนัดในยุคแรกเริ่มชื่อเสียงอันโด่งดังของโรงหล่อแห่งนี้พิสูจน์ได้จากผลงานมากมายในอดีตโดยเฉพาะฝีมือการหล่อพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆของยุโรปหลายพระองค์และวันนี้เราได้พบกับคุณอือแบลาคัวเจ้าของคนปัจจุบันที่พบหลักฐานว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วที่นี่เคยได้รับเกียรติให้เป็นผู้หล่อพระบรมรูปทรงม้าของพระมหากษัตริย์จากประเทศสยาม
1: About the oldest foundry in France, and we could see also say in Europe. And so Suss Fondeur was always owned by the Suss Frère, the Suss family. And they were producing bronzes for the French market, for the European markets, and they also were specialized in producing monuments. And so Suss Fondeur had the great luck and honor to be chosen to build this monument, this statue of King Chulalongkorn Longhorn that is now in Bangkok. We have been, of course, I can imagine, we have been very honored by that time. I mean, receiving such an order was a great event for the company. It was something exceptional. But today, I would say that we are very happy to learn that the sculpture we have produced is so much appreciated in Bangkok. So we are very pleased and proud about it.
0: โรงหล่อซูดแฝดได้เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนั้นไว้จำนวนมากและนี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารซึ่งสถานอัครราชทูตสยามณกรุงปารีสได้ส่งมายังโรงหล่อเพื่อใช้เป็นแบบจำลองพระบรมรูปทรงม้าในเบื้องต้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงหล่อเป็นครั้งแรกในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2450เพื่อทรงเลือกชนิดโลหะที่จะใช้หล่อพระบรมรูป
2: ได้ไปที่ช่างหล่อในเรื่องที่จะหล่อรูปซึ่งตกลงกันให้ทำสำหรับจะไปตั้งในบางกอกเขาได้ปั้นตัวอย่างลองขึ้นไว้และเลือกรูปม้าตัวอย่างที่ปั้นไว้นั้นสองอย่างรูปขี่ม้าอย่างหนึ่งรูปที่จะทำเล็กๆอย่างหนึ่งสั่งให้เขาเลือกเนื้อทองไว้ให้ดูด้วย
1: Here we could see Masson, the sculptor who is doing the horse, and here Solo, the sculptor who is taking care of the portrait of the king, and the small sketch.
0: บุคคลซึ่งมีบทบาทในการสร้างผลงานชิ้นสำคัญนี้ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายใบหนึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงหล่อและช่างปั้นอีก2คนคือจอร์จเซาโลทำหน้าที่ปั้นหุ่นพระบรมรูปส่วนงานปั้นม้าพระที่นั่งนั้นเป็นผลงานของโควิดม้าสองเพื่อให้ได้แบบที่ดู

0: มจริงมากที่สุดโรงหล่อจึงจำเป็นต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างทั้งสองด้านพระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ช่างได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ในมุมมองที่ครบถ้วนทั้งสี่ด้าน
1: การถ่ายรูปนี้เพื่อจะทำสแตชูเขาขอให้ถ่ายสี่ด้านและอยากจะให้แต่งยูนิฟอร์มใหม่แต่เผอิญยูนิฟอร์มไม่อยู่หมดเขาเอาไปทำตัวอย่างตัดยูนิฟอร์มใหม่ถ่ายสี่ด้านแล้วเขาขอถ่ายสำหรับร้านเองต่างหากด้วย
0: ก่อนหน้านั้นเพียงปีเดียวโรงหล่อซูดแฟร์ผลงานหล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอัลฟองโซที่13แห่งสเปนในลักษณะทรงม้าเช่นเดียวกันดังนั้นโรงหล่อจึงนำหุ่นจำลองมาใช้ประกอบการสร้างหุ่นต้นแบบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงเห็นว่าหุ่นของพระองค์มีความคลาดเคลื่อนไปบ้างจึงรับสั่งให้ช่างปั้นทำการแก้ไขเสียใหม่จนเป็นที่พอพระราชหฤทัย
1: เขาปั้นม้างามแต่รูปข้างบนนั้นใช้ไม่ได้ผอมด้วยเอารูป King of Spain มาเป็นตัวอย่างแต่ช่างปั้นมันดีเสียจริงๆพอพ่อลงไปนั่งฉวยดินปั๊บก็แตะหัวก่อนแก้หัวเสร็จแล้วจึงมาแก้หน้าถมแก้มที่ลึกให้ตื้นปะขมับที่ทำรัดไว้ให้นูนขึ้นลดกลีบหน้าแก้คิ้วที่ประดักประเดิดมากอยู่ที่ปากพ่อออกจะยอมเสียแล้วว่าฝรั่งเศสไวกว่าอิตาเลียนมากฝีมือที่ทำมันเล่นข้างเหมือนมากกว่าอิตาเลียน
2: To produce a bronze monument we first need a plasterMonument, a plaster sculpture, and this plaster will be mold, and the mold will be used to produce the bronze. So it's a quite long process, where we start with a model in the exact size, and around the model we produce molds. These molds will be used to cast the bronze. So it's a little more complicated than what I'm saying now, butI would like to make it simple for everyone to understand.
0: จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าที่โรงหล่อนี้ในวันที่23กันยายนเพื่อทรงพิจารณาความถูกต้องของหุ่นต้นแบบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะลงมือหล่อพระบรมรูปจริง
1: เวลาบ่าย 3:30 นไปที่ช่างปั้นรูปยืนให้เขาเทียบดูรูปแก้ไขแล้วไปที่ร้านซึ่งทำม้ากำลังผูกโครงอยู่

เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครขณะที่การหล่อพระบรมรูปทรงม้ายังดำเนินต่อไปในภาพนี้ช่างฝีมือของซูดแฝนับ10คนกำลังลงมือหล่อชิ้นส่วนต่างๆซึ่งทั้งหมดใช้เวลานานหลายเดือนก่อนจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นพระบรมรูปทรงม้าที่สง่างามเอกสารชิ้นนี้ระบุถึงรายละเอียดของพระบรมรูปทรงม้าว่ามีความสูง6เมตรยาว1เมตร90เซนติเมตรกว้าง1เมตร25เซนติเมตรและหนัก6ตันที่ฐานใต้ม้าพระที่นั่งมีเครื่องหมายของซูดแฝซึ่งเป็นแบบที่โรงหล่อใช้ในช่วงเวลานั้นและปรากฏอยู่ที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันส่วนอีก

0: ด้านหนึ่งมีชื่อของช่างหล่อทั้งสองคนจารึกไว
1: ้ถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นเลยว่ามีชื่อของประติมากรนะคะสองคนคนหนึ่งเป็นประติมากรที่สร้างพระบรมรูปของพระองค์นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นประติมากรที่หล่อม้านะคะก็คือสำหรับเขาเนี่ยก็แยกกันผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงร่างของมนุษย์ซึ่งเมื่ออยู่บนม้าแล้วจะสง่างามยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานศิลปะเป็นภูมิปัญญาของทางด้านศิลปะของฝรั่งเศสที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่14สำหรับเขาแล้วการหล่อม้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยหล่อยังไงแล้วแบะออกเป็นส่วนๆได้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่รวบรวมภูมิปัญญาทางด้านวิทยาการในการหล่อของฝรั่งเศสนะคะเวลาไปค้นเอกสารของโรงหล่อเราก็จะพบในส่วนนี้เหมือนกันว่าเขาก็ได้เก็บไว้นะคะแล้วก็คิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งในการที่เอามาใช้เพื่อที่จะมาหล่อพระบรมรูปทรงม้าให้สมบูรณ์ที่สุดให้ดีที่สุด
0: หลังจากพระบรมรูปทรงม้าเสร็จสมบูรณ์แล้วช่างหล่อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาร่วมกันถ่ายรูปคู่กับพระบรมรูปทรงม้าเพื่อบันทึกไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของโรงหล่อสถานอัครราชทูตสยามณกรุงปารีสได้จะทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการหล่อพระบรมรูปองค์เล็กจำนวนทั้งหมด300องค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,301 ฟรัง32ติมหลังใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดเป็นเวลา1ปีกว่าพระบรมรูปทรงม้ารวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆก็บรรจุลงลังไม้ขนาดใหญ่ส่งมาจากกรุงปารีสทางเรือเมล์ของเยอรมันเข้ามาถึงกรุงเทพในวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2451จากนั้นการประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์ก็เป็นไปอย่างราบรื่นและมีการบันทึกภาพส่งกลับไปยังโรงหล่อซูดแฟให้ได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาทรงขอบใจราษฎรโดยเฉพาะบรรดาชาวต่างชาติที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเรี่ยรายสำหรับการสร้างพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้ขึ้นนี่คือภาพของกรุงเทพมหานครเมื่อ100ปีที่แล้วถนนราชดำเนินบริเวณพระบรมรูปทรงม้าตกแต่งด้วยซุ้มและประดับประดาธงทิวอันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักสิบเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2451วันสำคัญก็มาถึงประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลมาชุมนุมกันที่นี่เพราะวันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าพระบรมราชานุสรณ์แห่งรัชกาลด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของพระสงฆ์นิกรทั้งแผ่นดินณที่นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต่อพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนความสำคัญตอนหนึ่งว่า
2: การซึ่งท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างรูปเราขึ้นไว้ในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นถาวรนิมิตอันดีในความพร้อมเพรียงของชาติอันเกิดขึ้นในใจท่านทั้งหลายและแสดงเป็นพยานความเชื่อถือไว้วางใจในเจ้าแผ่นดินและรัฐบาลของตนอันเป็นเหตุ จะให้เกิด

0: มรรคผลเพื่อความผาสุกสำเร็จแก่ชาติของเราในภายหน้า
1: ความยิ่งใหญ่ของงานไม่ได้รับรู้กันเฉพาะแค่ชาวสยามเท่านั้นแต่ยังเป็นข่าวที่โด่งดังไปถึงแผ่นดินยุโรปในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเผยแพร่ข่าวความสำเร็จในการสร้างพระบรมรูปทรงม้าของพระมหากษัตริย์สยามผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต1ปีด้วยแรงศรัทธาของปวงชนที่ต่างปรารถนาให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเห็นชอบให้มีวันนักขัตฤกษ์สำหรับจัดงานถวายบังคมแสดงความจงรักภักดีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2454และในปีต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นวันที่23ตุลาคมอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2551วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปวงชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์จำนวนมากที่ประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปปกาศตลอดรัชสมัยอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติทั้งดำรงอธิปไตยมาตราบเท่า

0: บินดาวดึงจอมเทพ
1: นอกจากพระบรมรูปทรงม้าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่แสดงถึงพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับในทุกวันนี้ครับก็ยังเปรียบเสมือนกับจุดศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาของประชาชนที่จะยังคงดำรงอยู่อย่างไม่เคยเสื่อมคลายไปตราบนานเท่านานครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยที่โชคดีนะครับเหตุที่กล่าวว่าโชคดีนั้นก็เพราะได้มีโอกาสมาถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยความโชคดีนั้นทำให้ผมได้เกิดความเข้าใจนะครับความเข้าใจในเบื้องต้นที่ผมอยากจะกล่าวคือทำให้ผมเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นผูกพันกับธรรมชาติผูกพันกับต้นไม้ผูกพันกับน้ำผูกพันกับอากาศดินน้ำลมไฟต่างๆนั้นเป็นปัจจัยของชีวิตอย่างไรนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถ่ายทอดในสิ่งที่เรารับทราบรับรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รัชกาลที่9ได้ทรงสอนมานั้นไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวโลกทั้งหลายโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยวันนี้โชคดีครับโชคดีเพิ่นลูกหลานกลุ่มนึงจะบอกให้คุณปู่เมธพาเที่ยวหน่อยก็เลยถือโอกาสพาเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่มีชื่อว่านครศรีเขื่อนขันแหล่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สุดท้ายของกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาลูกหลานมาเที่ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับหวังอย่างยิ่งพอเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้เข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงการกระทำแล้วผลสุดท้ายเราก็จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเห็นอะไรที่นี
1: ่เห็นต้นไม้
0: ต้นไม้เห็นอะไรอีก
1: เห็นน้ำ
0: น้ำมีสิ่งหนึ่งจำเป็นต่อชีวิตด้วยแต่เรามองไม่เห็น
1: อากาศ
0: ต้นไม้ให้อะไรกับเรา
2: ให้ออกซิเจน
0: ให้ออกซิเจนเออเรานี่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปของดีนะออกซิเจนพอเราหายใจออกซิเจนเสร็จเราคายอะไรออกมา
3: เราคายคาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์คายขยะมาเลยนะทีนี้ถ้าปู่ไม่พูดอย่างนี้แล้วปู่เองก็ไม่เข้าใจนะแต่เดิมเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เอาเนื้อไม้ไปขายก็ได้เงินมาใช่ป่ะแต่ลืมไปว่าธรรมชาติดินน้ำลมไฟมันสำคัญกว่าเงินด้วยซ้ำไปนะเพราะมีเงินแต่ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีข้าวเลยไม่มีอะไรมันจะไปซื้ออะไรปู่โชคดีปู่โชคดีที่มีครูที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นครูแห่งแผ่นดินเลยถ
3: ่
0: ายสิเก่งในหลวงรัชกาลที่9ไปเรียนรู้พระองค์ท่านสอนอยู่นานเท่าไหร่รู้ไหมถ่ายสิ35ปีโอ้โหนี่ฝันจะอายุ35นี่นะฝันอายุ35นี่รออีกนานเลยนะ35ปีเรียนรู้อยู
4: ่แล้วโครงการมีกี่โครงการคะ
0: โอ้เยอะแยะไปหมดเลยท่านสอนหมดให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจต้นไม้สำคัญยังไงเมื่อกี้นี้หนูบอกมาตรงนี้พอมองไปรวมๆแล้วมันก็เป็นป่ามันสำคัญอย่างไรมันสำคัญต่อชีวิตนะน้ำสำคัญอย่างไรนะฝนตกนี่อย่าไปกลัวลำบากดีธรรมชาติให้กับเราแล้วแต่เราต้องทำไม
5: รักษาร
0: ักษาเก็บไว
4: ้ต้องรับช่วงต่อไป
0: ต้องสัตว์อยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นตัวแล้วใช่ไหม
4: ตะกวด
0: เห็นตัวเขาเรียกอะไรตะกวดอุ้ยนั่นปลาเสือ
4: ปลาเสือ
0: เห็นไหมจุดๆนั่น
4: นี่ไงหนูเคยไม่ให้อาหาร
0: ปลาเสือมันทำอะไรได้ลูก
4: มันว่ายน้ำแล
0: ้
4: ว
0: ว่ายน้ำเสร็จแล้วมันทำอะไรได้แ
4: ปลกประหลาด
0: มันอะไรมันพ่นน้ำขึ้นมาได้นะเดี๋ยวดูให้ดีๆมันจะพ่นน้ำให้เรา
3: ในนี้ลึกเท่าไหร่ครับ
0: ลึกเท่าไหร่ปู่ยังไม่ลงไปวัดเลยเนี่ยจะจมมิดหัวแน่ๆอย่าลงไปวัดเลย
4: ผมได้ยินมาว่าที่นี่ครับมีรังปลวกด้วยใช่ไหมครับ
0: ปลวกมีทุกแห่งลูกเห็นปลวกเมื่อไหร่เนี่ยเราสบายใจอย่างแสดงว่ามีน้ำ

0: พราะว่าถ้าไม่มีน้ำแล้วปลูกอยู่ไม่ได้อย่าไปรังเกียจครับ
1: ที่บ้านหนูก็มี
0: แต่ว่าถ้าขึ้นบนบ้านนี่แย่แล้วนะ
2: ใช่คร
0: ับ บ้านพังได้นะ
2: ใช่
1: แล้วมีเรื่องตลกอะไรเกี่ยวกับในหลวงว่าพวกเราฟังว่า
0: ไม่รู้ท่านชอบตัวมีพระอารมณ์ขัน

0: วันเฉลิมวันเกิดของพระองค์ท่านประกาศวันที่5ธันวาคมนี้เป็นวันดินโลกเลยเห็นหรือเปล่าเป็นวันดินโลกเลยนะให้เกียรตินะครับถวายพระเกียรติพระองค์ท่านเลยเราได้ภูมิภาคภูมิใจไหมนะนี่ได้รับดุษฎีบัณฑิตทางด้านทางด้านดินบอกอ้าวปีนี้เป็นหมอดินแล้วนะพอเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งได้ปริญญาบัตรทางด้านกฎหมายบอกปีที่แล้วเป็นหมอดินปีนี้เป็นหมอความแล้วนะเพราะว่ารู้เรื่องกฎหมายใช่ไหมพอปีถัดไปได้ปริญญาอะไรได้ปริญญาดนตรีเพราะถ้าเก็บดนตรีนะปีแล้วเป็นหมอดินเป็นหมอความแล้วได้หมอยาด้วยได้ปริญญาแพทย์ด้วยเป็นหมอความแล้วปีนี้เป็นหมอลำแล้ว ขัดไหมต้องขัดไหมเป็นหมอลำแล้วหมอลำแล้ว
1: ในหลวงเสกฝนให้ฝนตกลงมาได้จริงเลย
0: ตกจริงๆเลยนะเราเห็นข้างบนนี่เราเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นเมฆแต่พระเจ้าอยู่เห็นอะไรรู้ไหม
2: เห็นอะไรครับ
0: ไม่ได้เห็นเมฆเห็นน้ำคือฝนน่ะที่ได้คิดต่อเลยว่าทำไงให้เมฆขบวนเนี่ยมันหยดมาเป็นน้ำลงมาข้างล่างกลายเป็นโครงการอะไร
3: ฝนหลวง
0: ฝนหลวงเอาเรือบินขึ้นไปทำไม
2: เอาข
3: ึ้นสาร
0: สารอะไร
2: สารอะไร
3: มีสารอะไรบ้าง
0: สารอะไรอ่ะนี่เอาอะไรไปโปรยข้างบนง่ายๆเลยอะไรมันเค็ม
2: เกลือ
0: นั่นแหละเท่านั้นแหละเคยสังเกตไหมเอาเกลือวางบนโต๊ะมันแห้งๆอยู่ดีเอาวางสักพักหนึ่งมันชื้นเลยมันเปียกเลยไอ้เกลือนี่มันดูดเอาน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาอยู่ที่รวมตัวนั่นเอาเกลือไปโรยดังนั้นไอ้น้ำก็เข้ามาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็หล่นลงมาให้เราใช้งานโอ้เก่งไหมเนี่ยเดินอย่างนี้เหนื่อยไหม
2: ไม่เหน
0: ื่อ
2: ย
0: ไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมมีความสุขสนุกด้วย
4: คุณปู่สุเมธก็ได้เล่าให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชาโดยการไปทำฝนหลวงกันห้ามพลาดเลยนะครับ

เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลฤดูฝนมาช้าไปหรือหมดเร็วไปจนทำให้เกิดภัยแล้งความทุกข์ยากของเกษตรกรจึงอยู่ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่9อยู่เสมอเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้าแต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้พระองค์ทรงคิดว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อตัวจนเกิดเป็นฝนได้และนี่ก็คือที่มาของโครงการฝนหลวงนั่นเองแหละครับในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์ฝนหลวงอำเภอหัวหินกันแล้วล่ะครับน้องๆภารกิจวันนี้เราจะไปทำฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะครับ

0: กัปตันครับกฎการขึ้นเครื่องบินนี่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันยังไงครับ
1: ครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยรัดเข็มขัดนิรภัยขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าความกดอากาศมันเข้าที่หูเราก็ทำวาซาว่าเขาเรียกเคลียร์หูนะบีบจมูกแล้วก็สั่งแรงๆถ้าไม่ออกหาวอ้าปากกว้างๆเลยก็ได้แล้วมีปัญหาอะไรสกิดบอกคุณลุง
2: คุณลุงคะแล้วเวลาบินครั้งหนึ่งอะค่ะนานไหมคะ
1: ขึ้นไปในภารกิจแต่ละเที่ยวบินเนี่ยเราจะใช้ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงเสร็จๆ
2: ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาเคลียร์สายเคลียร์เนี่ยทำยังไง
1: ก็บอกพี่ๆเขานะครับแล้วก็กดเข็มขัดนิรภัย

0: แล้วก็รีบไปข้างหลังพอช่วยพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบกลับมานั่งที่นะครับอีก10นาทีงั้นเดี๋ยวคุณลุงจะไปเตรียมแผนการบินก่อนนะครับ
1: ไปด้วยนะคะ
2: ไปด้วยครับ
3: วันนี้ขอไปกับลุงหม่อมด้วยนะคะ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับ

2นาทีจะถึงที่หมายแล้วมาดูกันสิว่าทุกคนพร้อมกันหรือเปล่า

0: องครับสารสูตรร้อนได้ถูกโปรยลงไปเพื่อเลี้ยงแม่ให้อ้วน
1: เราได้โปรยสารฝนหลวงเกลือแป้งลงไปในกล้วยค่ะ

ถึงเวลาโจมตีกลุ่มเมฆกันแล้วครับโดยการโปรยสารยูเรียเข้าไปในเมฆมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ิจกรรมที่โครงการฝนหลวงครับได้ไปเล่นน้ำฝนด้วยครับเป็นสนุกสุดเลย
1: เราก็ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ได้โปรยสารฝนหลวงจริงๆเลยค่ะ
2: ขึ้นเครื่องบินแล้วเสียวๆหน่อยค่ะ
3: ก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมที่นี่ครับเพราะว่าก็จะมีน้อยคนที่จะได้เข้ามาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ดีใจมากเลยครับ
4: ช่วงหน้าพวกเราจะได้โอกาสไปเยี่ยมชมห้องทรงงานของในหลวงกันสักครู่เดียวครับ

0: น้องๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทำฝนหลวงนั้นเขามีวิธีการอย่างไรในขั้นตอนที่1เรียกว่าการก่อกวนคือการเร่งให้เกิดเมฆโดยใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้ความชื้นถูกดูดซับเข้าไปในเกาะรอบแกนเกลือจนรวมตัวกันเป็นเมฆขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเป็นการทำให้เมฆหนาขึ้นโดยใส่แคลเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารสูดร้อนทำปฏิกิริยากับก้อนเมฆเพื่อให้เมฆใหญ่ขึ้นภายในเมฆจะเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำมาถึงในขั้นตอนที่3เรียกว่าโจมตีเป็นการทำให้กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่สามารถจะตกเป็นฝนได้โดยใช้สารยูเรียซึ่งเป็นสารสูดเย็นในการโจมตีก้อนเมฆเพื่อทำให้เกิดฝนนั่นเอง
1: กันมา3คนน่ะ
2: ขาดใครไปคนนึงอ่ะ
3: ใครนะคนนั้นน่ะเราจำได้ว่าเรามีสี่คน
4: ก็พี่ผิงหยางนี่แหละเรารีบไปตามหากันเถอะ
5: อ๋อถูกต้องละงั้นเรารีบไปตามหาพี่ผิงหยางกันแล้วไป
6: สักที
5: คุณไปทำไมเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ย
6: เหนื่อยดิ
5: เราไปดูข้างหน้ากันดีกว่า
6: เอามากันแล้วเหรอคะ
7: สวัสดีครับ
6: ยินดีต้อนรับสู่หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาฝนหลวงนะคะในส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จมาทำการทดลองแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำฝนค่ะด้านในด้านหลังนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของการแสดงห้องทรงงานแล้วก็เกี่ยวกับการทำฝนค่ะสนใจจะเข้าไปดูไหม
7: สนใจค่ะ
6: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะมาค่ะเรามาชมห้องทรงงานกันนะคะในห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเสด็จมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะแล้วก็มาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำฝนเมื่อตอนปี2544ค่ะ
8: ทำไมคอมพิวเตอร์สวยจังคะ
9: คอมพิวเตอร์ตอนแรกนึกว่าเครื่องดูด
6: อันนี้เป็นแผนที่นะคะส่วนที่โชว์อยู่นี่ก็จะเป็นแผนที่ภาคใต้ของเราซึ่งในหลวงท่านใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างถ้าเราดูตามวิดีทัศน์ตามวิดีโอของในหลวงที่ท่านทรงทำงานนะคะก็จะเห็นว่าท่านถือแผนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะแผนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะเป็นยังไงเราควรจะบริหารจัดการมันยังไงบ้างในการที่ทำในการจะทำงานของเรา
8: แล้วทำไมในหลวงไม่ใช้ GPS อะคะ
6: สมัยก่อนยังไม่มี GPS ค่ะก็เลยต้องใช้แผนที่
9: แล้วในหลวงมาใช้ที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับ
6: ในช่วงทดลองยุคแรกๆอะค่ะตั้งแต่ปี2512เนาะในหลวงก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นประจำในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะมาบ่อยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ในหลวงเสด็จมานะคะเมื่อปี2514ค่ะในหลวงมาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ค่ะก็ใช้บริเวณนี้ในการสอนนักเรียนเหมือนกัน
10: ถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมากถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออก
6: มีใครพอทราบไหมว่าเราใช้สารอะไรในการทำฝนบ้าง
8: โซเดียมคลอไรด
6: ์ใช่ถูกต้องน้องนัชชาคะ
11: เก่งน้ำแข็งแห
6: ้งเก่งมากน้องเอกแท
12: ค่ะแคลเซียมคลอไรด
6: ์ค่ะเก่งมากค่ะ
13: ผงยูเรียครับ
6: อุ้ยนี่รู้จักกันเกือบหมดเลยนะคะ
9: โซเดียมคลอไรด์นี่ใช่เกลือแกงป่ะครับ
6: ใช่ครับเหมือนกันเป็นเกลือที่เราสามารถใช้บริโภคได้
0: ได้เห็นห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ฝนหลวงเพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการกันนะครับ
6: ส่วนนี้นะคะใช่อันนี้อะไรนะ
11: ตำราฝนหลวง
6: ใช่

0: ด้านนี้เป็นรูปปั้นของอาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพฤทเทวคุณนะคะอาจารย์หม่อมเนี่ยเป็นปรมาจารย์เกี่ยวกับการทำฝนตอนนั้นก็ได้อาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพฤทเทวคุณนะคะเข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำฝน
1: แล้วตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: ไม่อยู่แล้วค่ะท่านสิ้นแล้วค่ะ
2: สิทธิบัตรนี้เราคิดเองคนไทยทำเองเป็นของคนไทยมิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัวทำฝนนี้สำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในงานรัฐบาลถวายสิทธิบัตรฝนหลวง2มิถุนายน2548
3: เมื่อกี้นี่ช่วงนึงเราเดินผ่านแล้วโอ้ชี้ให้ดูเป็นท้องฟ้าแล้วพระเจ้าอยู่หัวเก่งมากนะเอาเมฆลงมาเป็นน้ำให้เราใช้พอฟังเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไง
1: ฝนทำให้ต้นไม้กับสัตว์ต่างๆเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
3: เจริญโตเพราะอะไร
1: ที่ทุกอย่างต้องการน้ำหมดเลยค่ะ
4: คือพระองค์ท่านเก่งมากๆที่สามารถคิดค้นสารแต่ละอย่างหาคุณสมบัติของสารเพื่อที่จะได้นำมาผสมรวมกันทำให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือน้ำค่ะ
3: อืมดีมากน้ำแข็ง
4: รู้สึกว่าท่านทรงพระปรีชาสามารถมากในทุกด้านนะคะและท่านก็สามารถแก้ปัญหาทุกอย่าง
3: พี่ยัน
5: ถ้าเป็นผมเองผมก็คงจะไม่เชื่อแต่ว่าด้วยการที่ว่าท่านเริ่มจากการที่ท่านจินตนาการว่าท่านจะใช้วิธีอะไรในการที่จะเอาฝนให้ตกลงมาตามที่ท่านคิดเอาไว้และท่านก็ทดลองก็เลยทำให้สำเร็จผมก็เลยชอบในการจินตนาการของท่านครับ
3: ก็จินตนาการยังไม่พอต้องผิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยต้องมีความรอบรู้ต่างๆผสมผสานหลายสาขาเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ต้องเข้าใจดีมากลูก
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการช่วยแก้ปัญหาและก่อประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่พวกเราชาวไทยพวกเราจึงควรเรียนรู้และสานต่อในสิ่งที่พ่อทำตลอดไป

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติน้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะๆๆถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์อะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวชอะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มี ก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอาบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกม
1: ั้ยคะไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางทีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เค้ารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเค้าไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สําคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเค้าได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เค้าไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี้
1: ค่ะงั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเค้าก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทําอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกันแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นอ่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แล
0: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค
1: ่ะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มีหรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คําว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมุติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเค้าแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเค้าก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเออ
1: กันแกล้งอันเนี้ยทําเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค่ะ
1: นะหรือมาโรงพยาบาลก็ตาเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเค้าก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่มั้ย
1: ครับเค้าฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเค้ากลับชาติมาเกิดเค้าตรัสรู
0: ้
1: เค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันหนึ่งนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทําไมเค้า
1: แล้วก็ถามทําไมถึงเงียบ เสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรเยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเสียงที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะบอกอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน

0: ไอ้คนนี้แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุไหนอะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะฮะมักจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
0: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ๆที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวาน
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะรู้ไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับคิดว่าผู้ครองนอก
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะแต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอย่างเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบอะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยปะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจ จับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นใครก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกยเกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเมื่อกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ได
0: ้อะไรอย่างเงี้ย
1: วิทยุไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: คะพอเค้าจะจับหลักฐานพวกนี้มาเค้าก็จะวุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างงี้นะภรรยาเค้าก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเค้าก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏ
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เพิ่งอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: มันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกําเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทําให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทามไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทามไม่ติด4-5ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วยน
0: ะอันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิด คุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็น

0: เป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมา
1: อ
0: นะฮะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนจะไอ้ยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะก็
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
0: ถ
1: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: แ
0: ล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยมันกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
1: ะ
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่มั้ย
1: ค่ะอ
0: ย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทําใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
0: ่ะ
1: กังวลไปหมด
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทําให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกกับช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถึงพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: เพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้จะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซิงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงแพงยากับแพงเลย
1: นี่ขายใจดีปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกสามถุงหมดไปสี่พันแปด
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายากระจังหมดจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเม็ดพันเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบสองร้อยโล
3: กับใจอ่อนด้วยกันนะ
4: สิบบาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้า

0: พื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระลำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

มันจะเป็นสารล่อมแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดนะแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกนี้จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มาทั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: กินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือหนึ่งเราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์สองคือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
1: ร่วมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนี้ก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
0: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไงดีกว่า

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อ

อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: นี้ได้ประมาณสัก
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
2: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
3: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง

0: ก็คุยพี่นุ้ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
0: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
0: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผมตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวจะเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
2: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
0: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผมถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ที่ปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
1: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะเป็นรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:10 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，啊，背无，
1: 这背，
0: 哎，假的，我操！
2: 嘛，就吃个食猪脚的，
3: 食猪脚咯，
2: 哎，食猪脚的，什么猪的、肉牛的、猫狗牛的，搿啲的。
3: 哦，对嘛，我讲的。
2: 搿啲嘞，哦，猪啊嘞，然后吃的麻椒、牙膏、麻达，哦，猪脚回来的，啊，吃麻椒块。
3: 吃块猪脚
2: 的。哎，有块猪脚的。
3: 得好活了，吃猪脚。
2: 吃猪脚的，都得好猪脚骨，得好姜黄骨。
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะฟ้าหน่อย
6: มาเปลือ
5: กสิเปลือกสิ
6: ไงก็ละก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักพวกชอบมอตัวเล่นหนุ่มเนี่ยจะเป็นหลีกเหี้ยหร
2: อมังไห้หลีมังไ
3: ห้เอ๊ะละไห้ดิ
2: มังไห้
3: มันยากกันยากกันเล
2: ยไหนยันมีกะ
3: ยันมีมาเละ
2: ยันมีละเล่น
3: แต่ยันมีมาเด็กก็เที่ยวเราไหนยาก
2: มาเยาะลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็ยังเออขั้นแรกมาฮีผมติดเจริญมาลาคู่คุยที่แผ่มาคุยมากกว่ามาลาชิบุค
3: ุยที่แผ่มาแบบคนละไลน์คู
2: ่คู่รับประชาหลายมา
3: โอ้รับประชาเป็นคนเ
2: นี่ยรับประชามูมูไปผ่อน
3: มูไปเอาเ
2: ลยเออมูไปผ่อน
3: กูไม่ไปเอาเลยมา
2: แล้วเลยมาแล้วกูยืมของงูมาจูกูเลยมาเหมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยกูติดเชื้อบาที่หลีกมาไงฮิติกาลิน
3: จะขับจะข
2: ับ
3: ข
2: ับ เบีย
3: ก
2: ัน
3: ฮ
2: ิ
3: วล่ะ
2: อะไรฮิโร่ขับติดกันก็ไอ้
3: ข
2: ับ
3: ติ ด
2: ห
3: ลอ
2: ย
3: เลย
2: นี่ติดขับติดหลอย
3: แล้ว
2: ยัง
3: มาจ่อยเลย
2: ไปกูวีกูชอบนอนดีจ่อมาก
3: ูชอบนอนดี
2: กูชอบนอนจ่อ
3: ก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมึงข้าเจมาอยู่ก็ได
3: ้ข้าเจมาอะไรฮีละมึงก็
2: อะไรฮี
3: มาตีเลยอะไรฮีเลย
2: อุ้ยยันยากูมาตายเนี่ยก็ติดจักชงโมกุที่พักกูยิ่งชุบไปมากไงลิบุกามาเพะวิวมาฮีเดชเชื่อแต่มาฮีกูลิบุชิกาลาเชกาชิไกเปื่อย

0: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
1: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
0: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
1: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
0: ่ใช่ฮะ
1: เขาก
0: ็
1: จะเรียน
0: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวอที่กะลีลีมากะกะกูอยู่ชุมกะกะฮิกุติคาติโลฮุกะกูติพะกูเอคดีฟะปุยาคติยากูปออีกูโดวีคีวีอาลูนาชิกะกะจะจะจะจะจะยูอะจะคิดเอาเตเตอีเอเลเตวะกูโดฮาวีโออีนากะจะจะจะจะจะงายามุเตยงอมีอะคะดะซูนัดเสียจะใจโยกัน
1: ยามุเตมุนี่อัปราสูร
2: เอขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยังมาคาคนโดหาเลยยัง
1: เอ๊ะใครไปเช่นอ่ะโด
2: เอ๊ะใครไปเช่นอ่ะพอดีเช่นอ่ะโอ้ย
1: ที่สุดยอดที่น่ะโ
3: ดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
1: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกมาลาโบใช่ว่าปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาเปะไอ้ปุ๊ปุ๊ลาเวที่คอยมองคอยบอกโอมายาคือเจ้าแต่บอกจะเปะปุ๊เฉะ
1: แต่ละแต่ละถึงไห
4: นแปลอยู
1: ่ใช่
4: ไห
1: มเอ้ยมองแม่เหลืออะไรที่อยากได้ละ
4: มองอะไรเฮ้ย
1: มองสีมาเฮ้ย
4: เลี้ยงเย่มาจนละนี่ยังก็มักจมมากที่วันอยู
1: ่มาลับแผลเ
4: ถอะคุกก็มักจมมาปากก็มักจม
1: ต้นมะลิฮิกา
4: น้าฮิกามาฮิกาโ
1: อมาที่นี
4: ่มาที่อะไรเชื่อถือกัน
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
5: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือกศน.ครับคือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นสิทธิ์ส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
5: ครับผม
1: แบบพิเศษคงไม่ได
5: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดี

0: เป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
0: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
2: แสดงว่าครูเพิ่งมา
0: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: ก็แถวมาแถวก็จะแย่กว่าอ่ะป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วย่อม
4: เขาแถวมันมีร่างแบบไปคอยด้ว
5: ยอ๋อเชียวน่ะไปค้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูเชียวสองพาเลยชี้เจ้ท่านโน่คู่กันหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหน่วย25ก็เวียเชียซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและจุป้าก็พอจีละและอาชุยกเขาอยู่ไอ้เคว้งก็เกาะเชลและก้ามือจะเชวิลี่ที่กาวีเชวุโอเวคันที่เชและอุท่าคันที่ก้ามือจะเชวิคันที่แรกกูพี่วิลี่ยืนยันแล้วค่ะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้หนึ่งหัววิ่งอยู่กูพี่วิยื้อก็ดีพี่แหละที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกลับมากระเช่ชูเกาที่ปิดพี่กับเมื่อกระเช่มากระโชว์ที่เจือท่าวิชมองจุจีก็ดีได้ละแหละคือละปี25ทีละสาเสียสาเสียชอตแท้ก็กูจุดละช่องเนี่ยละชิ้นขะแผ่ไปมา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
5: ้จากที่เดียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจะน้องไหมที่จืดเลยจะน้องยิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอสิวิเนี่ยมีเชียวที่มากามาขอมาจ้องมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือของป้าเจ้าไปออกอ่ะวันตา 你去说跑了是啊，小花爹是我感谢你，我这个第八家来的，我在幺七八嘞。每家家子看咯，第八第家第来拍个八个座位，我去哩，在幺七幺，瓦壶瓦壶嘞，第七位，你壶瓦壶嘞。
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
6: ก็จะลีเย่จบเรียนหนังสือได้ครับ
7: ลีเย่จบแล้วจบก็ชอบนอกก็สิบวยันแอมมาลาก็ยังชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะมาก็ยันแอมมาลาก็กูพี่บอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูพี่ยันอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตื่นตั้งนอนแกใครตื่นชั่วโมงปอกที่พักก็ขยันก้ามาตายเฮียกันกะที่จะตีเหล็กมุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครเดียวใครเลยฮึก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลีปอกหูใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวกันเชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาให้เลยมอติเฉขอจิบุจิงายะคือการก่อนุบาเฉลี่ยดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาที่คือ
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
7: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือใช่เลยที่กูเนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาลุยเลยที่ที่อยากจะพักหรือจะขาดจะสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
7: ย้ายมาเฮียวมาที่จะเข้าสิบุตรสิ่งที่ปอต้องชี้จุดมันต้องชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาเฮียวฮีบอกว่าฮีเอาโม่คือที่ข้าฮีกายชยักคือข้าเขาใช่ไหมฮีข้าขาอีมาชอบไห
1: มเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
5: ้ยังที่ปอยแอ๊ะที่บ้านเลยที่ชี้ก้ามากติปอยกางเล่ว่าก้าวจากวิคือที่จบวิวก้าติจักมากกว่าพื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากฮีฮีคือมาจบวิลี่ไก่หูปุ้ยไก่คนนี้ขี้เวหมูไก่กูพอปล่อยมาเลือกเจอหมูกูมึนหน่อยเฮียหมูกูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุยลูกกูเล่หมูเฮียกูอียาแต่กูง่าข่อยวิ่อไก่ปื้มมาแผลเวียจ้าหอแล้วมึงผือลากออกไปมาหมูจ้าหอจ้าตีเวขี้ยาเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูมึงเฮียเชฟกับโจวิวมันเหนื่อยที่เควิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
7: แล้วก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเควิลี่น่าขอเตียวครูไตแล้วไรอยู่ชิขอพ่อวิลี่ที่พักก็มีฮะพ่อเผาวิวแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เควิลี่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งแข็งมันรักเลยไกลเปิดก็ชิเชกูอุมาตีไขว่นหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่ออําแตวกับกูไขมันก็เลยทุกปุ่นที่กูป้าจะเจอเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยกอกแบบตุยนี่ตุยนี่มากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
8: ตักเตียว
7: จะคิดได้มู่เฮ่เวียร์ก็ติดชิง

0: Nga kilo cái đây là mui cứ cô là bảo giác quay cho bự cả là bảo lấy ra chỗ ấy bỏ yêu cô mất chỗ giác quay đi hết gavi ạ chú hiệp tụi cả mất chỗ tiếp bộ như cái chú kia cái thì cha phải là cái thì cái pi chơi vì tiếp bộ thì ai ghé nung à thì thì cha chỗ à thế ở nhà đi hết gavi ấy tắt đi không vì ở nhà đi hết gavi thì nhà quay có khai mất chỗ vị trí chú hiệp thì cái thì si kakak jauh ya kan ni dia yang aku ilegal aku kata mau kayak itu ya tak hilang kasih aku pohon kita cuci kau ni ketiak kau mohon cahil gak hisa kau ni kau suka cinta tu dia hingga kau ngaca.
1: Di kala di lain penti di negara Thai, kembang jat tak mohon kau rebab kau sekolah kau Thai, tapi nak di ni, yang kau tak kau hai mi rong rian dan mi kru di rebab.เข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: รู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาหนุ่มรอจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเรียวตะโอมิไปเที่ยวกันที่ชุมชนมอนไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับพาไปรู้จักและลองทำขนมไทยที่หากินยากมาดูกันนะครับว่าอาหารไทยๆแบบนี้จะถูกปากเรียวตะกันหรือเปล่าครับ
1: อยู่เมืองไทยนานหรือยังครับ
2: 2ปีครับ2ปี
1: เคยมาเที่ยวชนบทแบบนี้ไหมมาเที่ยวแบบตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาบ้างไหม
2: ไม่คุยยาวๆกับคนที่คุณผู้ชม
1: อ๋อคือไม่เคยมาแบบไม่เคยมาแบบตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี
2: ้ใช่
1: ก็คือไปเที่ยวตามแหล่งท่องทั่วไปวันนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบแท้ๆเลยบอกว่าเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรกัน
2: ว้าว
0: ที่ชุมชนไซน้อยแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญเอาไว้อยู่อย่างวันนี้เราได้แม่แดงชาวมอญแท้ๆของบ้านไซน้อยพาเราไปเที่ยวกันครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับด้วยมาลัยมะลิซึ่งเป็นฝีมือของผู้สูงอายุเราทำจากกระดาษมาทำเป็นดอกมะลิแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นสบายมอญที่ชาวมอญของเราเนี่ยปักเอาไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆหรือว่างานบุญอะไรต่างๆหรือไว้ต้อนรับแขก
1: ครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
1: นะทักทายคุณแม่หน่อยไข่ตุ๋นนั่งลง
2: ครับ
1: เฮ้ยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นสวัสดีสวัสดีคอย
3: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย
1: เอ้าเอ้าไข่เค็มไข่เค็ม
3: พี่นี่แหละเขาล้ำลึกมากเลยเก่งมากเก่งมากเลยไข่ตุ๋นเก่งมาก
1: เดี๋ยววันนี้เราพาไข่ตุ๋นไปเที่ยวด้วยได้ใช่ไหมครับคุณแม
0: ่อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบ้านไซน้อยผ่านการกินกันก่อนเลยครับผมได้ยินมาว่าที่นี่มีขนมทองฟูเฟื่องและขนมน้องนุ่มนิ่มแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูหน้าตากันดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
4: คนนี้ชื่อ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
4: คนน
5: ี้ชื่อ
1: พี่หมูกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่หมู
5: กำลังขูดมะพร้าวอยู่ค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยหน้าขนมทองฟูเฟื่องค่ะ
1: รู้จักไหม
6: ทองฟูเฟื่องไม่รู้
1: ถ้าเรียวตารู้จักก็แปลกว่าพี่ไม่รู้จักเลยพี่เป็นคนไทยแท้ๆอะไรคือขนมทองฟูเฟื่องอ่ะ
6: เ
5: ป็นขนมที่ทำมาจากฟักทองค่ะ
1: มีน้ำตาลทรายน้ำกะทิอ่ะพี่หมูบอกเลยอันต่อไปใส่อะไรผมช่วย
5: ใส่เกลือฟักไข่เลย
1: ก็คือเป็นเนื้อฟักทองนึ่ง
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อันนี้คือแป้ง
5: ค่ะแป้งสาลี
1: แป้งสาลีกับผงฟูให้ผสมรวมกันต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมครับใส่ทีเดียวมันจะเป็นเม็ด
5: ใช่ค่ะ
1: นาน
5: โปร
2: เอ้ยคนเออ
5: ไหวไหม
2: ว่าเออไม่ไหวครับ
5: เกายัง
2: แค่นี้ก็เหนื่อยครับ
1: เหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหนียวมากเลยนะ
5: ใช่มันเหนียว
0: พอผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับก็นำไปหมักทิ้งไว้อีก2ชั่วโมงให้แป้งขึ้นฟูแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็นำมาใส่ที่บีบเค้กแล้วบีบลงในถ้วยได้เลยครับ
1: โอ้เหมือนเค้กเลย
2: แก๊กเลย
6: ทุกอย่าง
1: เท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เลยรอบต่อไปของเรียวตะมา
2: โอ้โอ้สนุก
1: ได้อยู่เดี๋ยวมันจะยุบของมันเองใช่ไหมพี
5: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเองค
1: ่
5: ะ
1: เริ่มเบี้ยวแล้วเอาให้หมดนึ่งนานแค่ไหนครับพี
5: ่15นาทีก็สุกแล้วค่ะ
0: หลังจากที่นึ่งจนสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: ยังไม่จบยังมีขนมอีกสวัสดีครับคุณแม่
7: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กับแม่เล็กครับเรียวตะคุณแม่เล็กจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับ
8: นมนุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
8: นุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
1: เป็นยังไงขนมนุ่มนิ่ม
8: นุ่มนิ่มเนี่ยแล้วเรานั่นก็เป็นถั่วแปบนี่แหละ
1: เป็นถั่วแปบเหมือนถั่วแปบแล้วทำไมไปเรียกนุ่มนิ่ม
8: โอ้คนอื่นคงไม่นิ่มมั้ง
1: มังด้วยเอาตามนั้นถ้าแม่ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้ง
8: ข้าวเหนียว
1: ข้
8: าวเจ้า
1: อันนี้เป็นสีเขียวรู้ไหมว่ามาจากอะไรนี่พี่ให้ดูนี่คนไทยเขามีภูมิปัญญาไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนี่เขาใช้อันนี้ลองดูอันนี้ใบอะไร
2: เอ๊ะ
1: หอมใช่ไหม
6: กะทิไม่ใช่กะทิ
1: เดี๋ยวแต่พูดถูกใบเตยเนี่ยมันมักจะอยู่ในกะทิมันเลยได้กลิ่นนี้เวลาเรากินพวกอะไรที่มีกะทิแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กะทิมันคือใบเตยครับ
2: ใบเตย
1: บ อกได้เลยไม่อร่อยหรอก
6: ไม่อร่อยไม
1: ่แต่มันให้สีเขียว
6: โอ้ยสีเขียว
1: ทีนี้อันนี้สีชมพูก็จะมาจากอันนี้แก้วมังกร
6: Dragon Fruit
1: Dragon Fruit
6: Dragon Fruit
1: อันนี้ก็จะให้สีเรียกว่าสีฟ้าม
6: าจากดอกไม้
1: ดอกไม้ดอกอัญชันหม้อที่คุณแม่ใช้ก็เหมือนกับที่เรากินข้าวเกี๊ยวปากหม้อเหมือนกันไหม
6: เหมือนกัน
1: นะครับ
8: เหมือนกันค่ะ
1: และอันนี้คือมะพร้าวขูด
8: มะพร้าวขูดแล้วไปนึ่ง
1: เดี๋ยวตารู้ไหมนี่คืออะไร
6: ข้าวโพดไม่ใช่
1: ถั่ว
8: ถั่วค่ะ
1: ถั่วเขียว
6: ถั่วเขียว
1: ถั่วเขียวพอเราเอาเปิดด้านนอกออกมันจะกลายเป็นถั่วซีกคนไทยได้ถั่วซีกอ่ะให้ลองชิมให้ลองชิม
6: โอเคโอเค
1: ลองชิมแต่ไส้ก่อนเป็นไงบ้าง
6: เค็มนิดนึง
1: เค็มๆมันๆ
6: เค็มๆมันๆเค็มๆ
1: แล้วก็หอมมะพร้าวอันนี้แม่เค้าก็เลยไปทําเป็นไส้แล้วก็ห่อ
6: โอ้เหมือนเยอะกว่าเยอะกว่า
1: เลี้ยวตาลองทํามั้ยเอาสีอะไรดีอยากลองทํามั้ย
6: สีฟ้า
1: โอ้โหร้อนปัดเลยปัดเลยปัดลงในมะพร้าวไม่งั้นมันจะติด
8: คว่ำมืออ
1: ่ะ
8: คว่ำ
1: ปุ๊บได้อยู่ได้ได้ลุ้น
8: คว่ำ
1: ในน้ำตาลนี่ผสมอะไรบ้างครับแม่
8: น้ำตาลแล้วก็งาดำก็ใส่เกลือหน่อยนึง
1: มีเกลือนิดนึงด้วยแล้วก็มีนาขาวด้วย

0: เป็นยังไงบ้างคะไปทำน้องนุ่มนิ่มไปทำทองฟูเฟื่อง
1: ทองฟูเฟื่องเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะพี่ไม่แน่ใจว่าเดลต้ารู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ย
2: คิดว่าขนมตาลเลย
0: ใช่นี่ไงเพราะว่าตาลเนี่ยมันมีแค่ฤดูเดียวฟักทองเนี่ยมันมีทั้งปีเพราะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ทำได้ทั้งปีเลย
1: แล้วโอ้โอ้อร่อย
3: จบเขียวสัมผัสเขียว
1: มันหนึบ
0: มันเหนียวหนึบแล้วก็มะพร้าวที่โรย

0: ช่
1: ยังวัยรุ่นนะครับ
2: กลาง
1: ยังวัยรุ่น
2: มาแล้วแหละ
0: มันจะหนึบอร่อยมะพร้าวมันก็จะอร่อยนุ่มนิ่มไหม
1: นิ่มนิ่มรสชาติใกล้ขนมญี่ปุ่นมี
2: เหมือนแป้งโมจิ
1: ไม่ใช่ใช่มันเป็นโมจ
2: ิแป้งโมจิ
1: หอมด้วย
0: หอมอะไรหอมอะไร
1: หอม
0: เนี่ยเนี่ยหอมอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยเนี่ย
1: สีดำ
0: สีดำเนี่ยหนูว่าอะไร
1: งางาโอ้ดูอยู่โอ
0: ้
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่
1: ใช
3: ่ต่อไปเราจะพาเรียวตะไปหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบ้านไซน้อยกันต่อเลยครับมันจะเป็นอะไรอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยครับ
1: โอ้โหนี่เลยเดี๋ยวตะเยอะมาก
2: กล้วย
0: ใช่
1: กล้วย
4: เราเป็นคนไทยเราอาจจะเห็นแล้วรู้สึกเป็นปกติน
0: ะ
4: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยมีเยอะไหม
1: น้อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี
4: ้ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้เลย
1: โ
4: อ้
1: ล
4: ่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมทองซึ่งกล้วยหอมทองเนี่ยชาวบ้านเราในชุมชนเราเนี่ยจะปลูกกันเกือบทุกบ้านทีนี้ที่เห็นว่ามันทำไมเครือใหญ่มันทำไมงามเพราะว่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอำเภอบางบานแล้วเนี่ยน้ำท่วมประจำทุกปีเวลาน้ำมันพัดพามันเนี่ยมันจะพัดพาเอาใส่ซากพืชซากสัตว์ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูลมันจะงอกงามหมดทุกอย่างเพราะดินมันมีอาหารมีปุ๋ยดี
4: อันนี้กล้วยที่เราเห็นนี่มีอันไหนเก็บได้แล้วยังครับคุณแม่
0: ก็คือตอนนี้มันยังอายุมันยังไม่ได้ถ้ามันแก่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนกว่าที่จะตัดเอาไปบ่มให้สุกได้อันนี้คือสุกแล้ว
4: เก็บไปแล้วไปบ่มกี่วันถึงได้ประมาณนี้
0: ไปบ่มก็อีก4วัน
1: หอมหอมหอม
4: หอมมากเลย
0: กล้วยหอมมันก็จะต้องมีกลิ่นหอม
4: คือถ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมันก็จะไม่สดไม่ใหม่เหมือนกินที่เมืองไทยนะ
1: อ๋อใช่รสชาติไม่เหมือนกัน
4: ไม่เหมือนกัน
1: คำป้าย
4: คำป้าย
0: อร่อยไหม
1: อร่อย
5: อร่อย
0: นะคะ
2: อร่อยหอมแล้วก
4: ็เนื้อไม่เละดูแล้วถ้าน่าจะอร่อยยันต้นเนี่ยไข่ตุ๋นจะกินต้นแล้วเนี่ยดู
1: ดูสิแสดงว่าอร่อยยันต้นนี้ดู
0: แสดงว่าต้นก็หอม
1: ต้องหอม
2: จริงแล้วต้นเอาไปทำอาหารได้นะครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
4: เดี๋ยวแต่คนไทยกิน
0: คนไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาหั่นทั้งต้นเลยแล้วก็ไปคราวกับรำเพื่อเลี้ยงหมูแล้วคนก็เอาตรงแกนกลางเนี่ยมายำใส่หมูบดก็อร่อย
1: อร่อย
4: ไหนๆเขาก็กินต้นแล้วเดี๋ยวร้องให้เขาเดี๋ยวเขาจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายให้เขากินกล้วยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูท่ากินเขานะศูนย์สวัสดีศูนย์สวัสดีคอยคอยถ้าอยากกินกล้วยคอยก่อน
0: เขาจะกินตรงไหน
1: กินไม่กินเนื้อหรอ
0: กินเนื้อไม่กินแล้วลูก
4: กิน
0: โอ้
4: ไม่เสียชื่อป้าไข่เลยเนี่ยโอ้โหเทนมาให้กินผลไม้ดูและนอกจากกล้วยหอมทองเนี่ยจะกินสดๆแบบนี้ได้แล้วก็ยังไปแปรรูปอีกด้วย
0: แปรรูปได้อีก
4: ลองทำเองไหมวันนี้ลองไปแปรรูปกล้วยมันไปทำกล้วยคิสปี้อ่ะ
1: โอ
4: ้วันนั้นลองไหม
1: อยากทำ
4: นะตุนมาลูกพอแล้วลูกตุนเอาไปด้วยตุนข้าไปด้วยลูกตุนข้ามาเลยข้ามาข้ามาเลยลูกข้ามาฉลาดเว้ย
1: ฉลาด
4: เก่งลูกดีลูกดี
3: ผมได้ข่าวมาว่าเดียวตะเป็นนักมวยมาก่อนครับเดี๋ยวให้โชว์ฝีไม้ลายมือกันสักหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนซ้อมไปสักหน่อยครับแม่แดงเลยให้ไปนวดแก้อาการเจ็บขากันก่อนครับ
6: ท่าที่1ใช้ปลายเท้าท่อนถึงพื้นนะคะ
1: โอ๊ยโอ๊ยตึงมาก
6: ตึง
1: ค่ะตึงตึงมากโอ๊ย
6: โอ้
1: น้องตึงมากเลย
6: ท่าที่2ก็ใช้ส้นนะคะคอนปลายเท้าขึ้นให้ตั้งเลยยืดตัวขึ้นมันจะมาข้อขามาน่องมาหัวเข่าและจะมาตันตรงกระเบนเอวหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนใต้
1: ไม่ได
3: ้และชิ้นต่อไปเป็นที่นวดหลังจากกะลามะพร้าวครับ
1: นี่ดิรู้สึกสบายสบาย
4: อ๋อมันกดเหรอมันกดจุดเหรอ
1: กด
3: เดี๋ยวเราตามแม่แดงไปทำกล้วยหอมทองกรุบกรอบกันต่อดีกว่าครับเห็นบอกว่ากินเพียงชิ้นเดียวก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ
4: อันนี้คือต้องบอกเป็นกล้วยดิบต้องเอามาบ่มไว้ก่อนไหมหรือว่าเอามาทำได้เลย
0: ตัดกัน

0: มาสดๆแล้วก็มาทำได้เลยมาที่แม่ก็เตรียมตัดมาไว้ให
1: ้ใหญ่กว่าที่เราเห็นตรงนู้นนะ
0: ทีนี้เราก็แค่ในนี้คือน้ำเกลือนะเพื่อที่จะล้างยางปอกไปแล้วก็เอาไปแช่ในอันนี้เป็นน้ำเกลือกับน้ำสันส้มเพื่อที่จะ1ไม่ให้ดำ2ให้กรอบ
1: ทีนี้เราจะอธิบายให้เรียวตาเข้าใจยังไงดีสันส้มแม่
0: รู้จักไหมสันส้ม
1: ไอ้เนี่ยแม่ที่มันใช้ทาโอ้ทำไข่หายเม่นเอามาใส่ในนี้สารส้มเอามาใส่ดิ
2: ก็เลยว่านำนี้ถ้าใช้แถวนี
1: ้ไ
2: ข่เหม็นด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่น่าจะแสบเพราะโดนยางด้วยนี่ครับปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำต่ออ่ะของเลี้ยวตาไปไหนอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกที่หยิบไปลูกใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะทำไมพอปอกแล้วมันเหลือแค่นั้นล่ะ
2: เล็กลง
3: หลังจากปอกกล้วยกันเสร็จแล้วนะครับแม่แดงก็ตั้งกระทะรอจนน้ำมันร้อนก็ฝานกล้วยลงไปได้เลยครับ
2: ต้องระวังหนิวใช่ไหมครับ
0: ต้องระวังตอนช่วง
1: ตอนมันจะหมด
2: โอ้
1: นั้นเร็วๆตาลองทำได้ตอนที่มันยาวๆแต่ว่าเหลือน้อยๆเดี๋ยวให้คุณแม่ต่อลองไหม
2: อยากทำลอง
1: ไป
2: ดุยดุยเดี๋ยวน่ากลัว
1: ที่น่ากลัวกว่ากล้วยคือเร็วตาพี่บอกแล้วทอดนานไหมครับแม่กว่าจะใช้ได
0: ้ก็ต้องให้เหลือง
1: อันนี้ก็เอาไปทำก็ไปปรุงรสใช่ไหมครับ
0: ถ้าไปปรุงรส
1: แต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็กินได้เลย
0: แบบนี้ก็กินได้เลย
1: ของคุณแม่มีกี่รสครับผม
0: รสชีสรสต้มยำรสบาร์บีคิว
1: เยอะจังอ่ะ
0: แล้วก็เป็นรสเค็มรสหวานรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสน้ำพริกเผา
2: อร่อย
1: มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะคือตัวกล้วยธรรมดามันอร่อยคือใส่รสอะไรแล้วแต่ความชอบเลยจะเหมือนกับกินมันฝรั่งหรือกินขนมอ่
0: ะ
1: ที่เนื้อมันหนาๆหน่อยแต่ว่ากรอบที่ญี่ปุ่นมีไปขายบ้างไหมกล้วยแบบเนี้ย
2: มีแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะ
1: แถมแบบออกหวาน
2: หวาน
1: อันนี้ไม่หวานนะอร่อยด
2: ีอร่อยดี
1: กินอาหารจากกล้วยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารจากพืชพื้นบ้านไทยอย่างนึงรู้จักบอนไหมครับ
2: บอนบอน
1: 007
2: กระดูกพัดกระดูกกระดูก
1: โนโน
2: ภาษาอังกฤษเจอแล้วก็กินได้ใช่ไหม
1: กินได้เดี๋ยวเอาต้นมาให้ดูด้วยวันนี
2: ้ว้าว
1: กล้ากินไหมกล้ากินไหม
2: มีกล้าครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมครับไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องเสียใช่ไหม
1: โรงพยาบาลอยู่ไกลไหมตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแม่ครัวนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณนิชวะ
1: ครับอยู่กับพี่หมวยครับวันนี้พี่หมวยจะทำอะไรให้เราชิมครับ
0: วันนี้เป็นแกงบอนโบราณค่ะ
1: โอ้โห
2: โห
1: คือคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายเรียวตะยังไงเพราะว่าแกงแบบนี
2: ้
1: บางทีคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับเรียวตะคือมันโบราณมากคนไทยบางคนก็ไม่รู้จักคือบอนเนี่ยครับมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
2: บอน
1: พี่ว่าเรียวตาจะเคยเห็นนะมันจะขึ้นตามหนองน้ำอ่ะน่ะต้นบอนหน้าตาแบบนั้น
2: อ๋ออ
1: ันนี้คือต้นของมันแล้วเขาก็จะเอามาปอกเอาเปลือกด้านนอกออกปกติบอนเขาบอกว่ามันจับไม่ได้มันคันไม่ใช่เหรอพี
2: ่คัน
1: ใช่ว่ามันจะคัน
0: ไม่ต้องพูดเยอะทำไปเรื่อย
1: ๆบางคนเขาบอกเวลาจะทำบอนต้องพูดเพาะๆถ้าอยากจะให้อร่อยต้องคุยกับเขาไม่ได้มุกเอาพี่หมวยทำอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่หมวยอ่ะ
0: บอนหวานนะคะแกงอร่อยบอนหวานค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ในมุมที่ผมเดาเองนะคุณผู้ชมคือเขาไม่ให้พูดเยอะไม่ให้มากจะได้ทำเร็วๆมันจะได้ไม่คัน
0: ประมาณนั้นด้วย
1: ถ้ามัวแต่พูดคุยมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็คันไง
0: อันนี้คือเกลือเม็ดค่ะเราจะลวกบอน
1: เกลือเม็ดคือปกติบอนเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นเวลากินแล้วจะคัน
2: ค
1: ันในคอเลยนะ
0: แล้วก็เคล็ดลับก็คือตักเบื
1: ่อทุบเหรอ
0: ไม่ค่ะ
1: ต่
0: อไปคนด้วยเหมือนกันบางคนก็ต้องบอนหวานนะจ๊ะ
1: แล้วทำไมต้องสักกับเบื่อ
0: โบราณเขาสอน
1: ทับทีไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นสากที่ใช้ในครัวเรือนเราด้วย
1: แล้วเป็นแบบสากแบบหินได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ได้ค่ะต้องสากไม
1: ้แล้วพี่เคยลองแบบแกงแบบไม่ใช้สากคนไหม
0: ก็มีลิตรนิดหน่อย
1: ก็คันเหรอ
0: คัน
1: อันนี้เป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมซึ่งซึ่ง
3: ผมเองก็ตอบไม่ได้พี่หมวยก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ถ้าใครรู้นะยังไงก็แชร์มานิดนึงนะคุณผู้ชม

0: ร์ที่เพจของรายการก็ได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้สากไม้คนแล้วมันถึงจะทำให้บอลเรียกว่าหมดฤทธิ์หรือว่าไม่คันนั่นเองต้มนานแค่ไหนกว่าบอลจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ประมาณ15นาทีครับ
2: 15นาที
0: โอ้โห15นาทีเลยเหรอ
1: ค่ะต้องรอให้เขายุบแล้วก็นิ่มลง
0: และนี่มาเริ่มแกงแล้วอันดับแรกคือตั้ง
1: กะทิค่ะ
0: จากนั้นนำพริกแกงไปผัดให้หอมตามด้วยหัวกะทิและก็บอลที่เราต้มไว้แล้วครับ
1: เกลือสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวว่าปรุงรสด้วยน้ำตาลมะขามเปียก
0: ปกติแกงบอลเนี่ยเขามักจะทำออกหวานถูกไหมครับ
1: ต้องหวานนำเปรี้ยวตามปลานิดนึง
0: อันนี้เป็นปลาอะไรครับ
2: ปลา
1: ปลานิลค่ะวันนี้เราใช้ปลาท้องถิ่นเราเกลือเม็ดใส่ใบมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดค่ะ
0: ใส่เปลือกลงไปด้วยไหม
1: ใช่ค่ะใส่เปลือกลงไปด้วย

0: ากินมาก
1: เออกินจังเลย
0: หน้าตาเหมือนแกงกะหรี่ญ
1: ี่
0: ปุ่น
1: แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเผ็ดไหมครับ
2: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยหอม
2: หอม
1: หอมหอมอร่อย
0: ปลาย่างหอมมากเลยกลิ่นของปลา
1: หอม
0: แล้วก็บอนอ่ะอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันจะแบบ
1: กินง่าย
0: มันกินวุ้นสาหร่ายอารมณ์ม
1: ัน สาหร่ายสาหร่าย
0: มันกินสาหร่ายใช่ไหม
1: เออกินง่ายง่าย
0: มันกินสาหร่ายเนาะ
1: บอนใกล
0: ้ๆอาหารจานต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เรียวตะทำอาหารพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นให้คนที่นี่ได้ลองชิมกันบ้างดีกว่าครับ
3: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
3: どうぞ。
0: แปลว่าอะไร
3: อ่ะเชิญครับ
0: เพราะว่าเราจะทำอาหารญี่ปุ่นกันเราเลยต้องต้อนรับแบบญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมครับผมวันนี้เรียวตะจะทำอะไรครับ
3: ซูชินะครับแต่ว่าไม่ใช่ซูชิธรรมดานะครับมาคิซูชิ
0: มาคิซูชิ
3: ก็คือซูชิโรลครับซูชิโรลใช้ข้าวแต่ว่าต้องใส่น้ำส้มนะครับแล้วก็ต้องผสมน้ำตาลและเกลือนิดหนึ่ง
0: เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบญี่ปุ่นแล้วก็ผสมน้ำตาลกับเกลือลงไป
3: ปุ๊บ
4: แล้วก็สาด
0: โอ้ชิมง่ายมากเลย
3: แล้วก็โชยุ
0: หมักเขาเอามาหมักนี่มันเป็นสูตรของเขา
3: ซามอนด้วย
0: ซ
3: ามอนดูไบอ
0: ย่างนี้เวลากินก็แบบว่าไม่ต้องมาจิ้มก็ได้เพราะใส่ไปแล้ว
3: อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ
0: แตงกวาครับ
3: แตงกวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิวริงครับคิวริ
0: ทามาโกะ
3: ทามาโกะด้วยดีกว่าทามาโกะ
0: ทามาโกะคือหวานครับแล้วก็เริ่มห่อครับผมก็คืออันนี้ที่เรียวตามาสอนเราคุณผู้ชมก็เหมือนกับเป็นซูชิที่แต่ละบ้านเขาทำกินเองนั่นแหละเหมือนห่อให้ลูกไปกินโรงเรียนอะไรครับแล้วจะใส่อะไรข้างในก็ได้ถูกไหม
3: ใช่อะไรก็ได้นะครับ
0: โอเคครับผมมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กบ้างวันนี้พี่ไปสืบมาว่าเรียวตะเนี่ยเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่มาก
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่แล้วเคยกินแกงกะหรี่แบบไทยไหม
3: โอ้ยัง
0: อันนี้คือพริกแกงเผ็ดทั่วไปเลยและอันนี้คือผงกะหรี่แบบไทยจะไม่เหมือนผงกะหรี่แบบอินเดียที่อยู่ในแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับแต่ความพิเศษคือว่าแกงกะหรี่ของผมในวันนี้จะใช้กล้วย
3: โอ้
0: กล้วยดิบกล้วยดิบที่เมื่อเช้าเรานั่งบอกกันยากๆพี่เอาไปต้มในน้ำร้อนมันจะแกะง่ายทันทีเลยแบบนี้เลย
3: รสชาติไม่ใช่กล้วยนะครับ
0: เหมือนมันฝรั
3: ่
0: ง
3: มัน
0: ใช่เลยเราก็เลยจะเอามาใส่ในแกงกะหรี่เอาละครับกะทิไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเราจะทำเหมือนแกงบอนอันดับแรกเราต้องผัดพริกแกงให้สุกก่อนผงกะหรี่ประมาณสักหนึ่งช้อนแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากนั้นใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้เลือกเป็นส่วนสะโพกเอาลงไปผัดนะครับตัวรสชาติของพริกแกงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อแล้วหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปครับผมปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่กล้วยตามลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นคนไทยจะกินแกงกะหรี่คู่กับน้ำอาจาร

0: กวาหั่นแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยนี่เลยหอมแดงแล้วก็พริก
1: อันนี้
0: น้ำอาจารย์น้ำอาจารย์เป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานต
2: ั
0: ดเค็มเล็กน้อยในนี้มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายปริมาณเท่าๆกันเลยนะครับผู้ชมและตัดด้วยเกลือแค่เล็กน้อยเหมือนแค่ปลายช้อน

0: อาหารครบแล้วเป็นยังไงคุณแม่ฝีมือเราสองคน
1: เยี่ยมมาก
2: อร่อยโอชิ
1: โอชิ
0: ตอนที่ดูเดลต้าทำเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะ
2: ง่ายมากใช
0: ่แต่พอกินอ่ะก็เหมือนเวลาที่พี่ไปกินตามร้านเลยอะเดลต้าคือหลักสำคัญก็ที่เดลต้าเขาบอกก็คือน้ำส้มปรุงรสอะไรแค่นี้แล้วก็ห่อแบบง่ายๆเลยไม่จำเป็นว่ามันต้องห่อสวยหรือไม่สวยเพราะว่าจริงแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่รสชาติมากกว่าคราวนี้มาลองแกงกะหรี
2: ่อันไหนกินก่อนนะครับ
0: อันนี้เป็นน้ำจิ้มเอาไปจิ้มเหมือนคุณกินซูชิแล้วจิ้มโชยุอ่ะ
2: ทักทักแล้วก็จิ้มหรอ
0: ครับใช่ตักอันนี้มานี่ทำให้ดูอย่างนี้
1: ตักลาดตักลาดลงไป
0: อย่างนี้นะแล้วก็เอามาลาดจากนี้แล้วเราก็กิน
2: โอ้
0: กล้วยอร่อย
2: อืมกล้วยอร่อย
1: ทำให้เราได้สูตรเลย
2: กล้วยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเรากล้วยเรามาทำบ้างแล้ว
2: อร่อย
0: พอกินแล้วเป็นไงรสชาติคล้ายแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหม
2: ใกล้กะหรี่ญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกรสชาติตัวปลาปองกะหรี่ด้วย
0: ของไทยครับจะไม่ข้นเหมือนของญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีกลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นพริกแกงหรือสมุนไพรที่แรงกว่าแต่พอมากินคู่กับน้ำมัจจาที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานก็จะลงตัวทำไมน้ำมัจจาถึงเข้ากับแกงกะหรี่เพราะว่าหมูสะเต๊ะหมักด้วยผงกะหรี่ก็กินกับน้ำมัจจาผงกะหรี่กับน้ำมัจจามันเป็นของที่กินคู่กันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแค่เราอาจจะนึกไม่ถึงพอเราเอามาแกงกะหรี่มากินกับน้ำมัจจามันก็เลยยิ่งเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้น
1: ให้อร่อยยิ่งขึ้น
0: อันนี้ไม่กินแกงกินน้ำมัจจาเดี๋ยวตะวันนี้พี่พรีเซนต์แกงกะหรี่พี่ไม่ได้พรีเซนต์น้ำมัจจาอันนี้ต้องเด่นอันนี้ต้องเด่นต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สนุกมากเราได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของชุมชนจริงๆอ่ะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อาหารแต่คือความน่ารักของคนในชุมชนครับ
1: ค่ะ
2: รู้สึกตกใจมากว่าไม่เหมือนกันในกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพก็ดูกันและในชีวิต
0: อ๋อเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิต
2: เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตก็ขนมก็อร่อยทุกอย่าง
0: โอเคแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็เรียวตะมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สายโยนาราแหมไข่ตุ๋นอ่อนขนาดนี้ไปอยู่กับพี่เรียวตะเขาเลยไหมล่ะลูก
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะ
2: ทัก
1: มาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบติงใบหลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่น
2: แหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบางดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง

0: ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนค่ะ
0: ถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
0: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อค่ะ
0: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
0: พี่
1: ป
0: ุ๋
1: ยน
0: ะ
1: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่ปุ๋ยบอกว่าคือใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
0: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
0: แบบนี้
1: ทุกปี
0: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
0: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยนี่อันนี้คือกำลังกิน
0: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่เบ่ามะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต
1: ่
0: ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็

0: ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็นมันปูนะมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่านี่พี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
0: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำได้2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: อันนี้มันจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมันว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้งสองพริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมล่ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา

0: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงส้มก็ได้อร่อยดี
1: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
0: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
1: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
0: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
1: โอเค
0: เนื้อมันจะเนียน
1: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
0: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
1: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกึบกึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ครื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: ถ้าน้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้
2: ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาแล้วนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือมั้ยคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกมั้ยคะ
1: สุกแล้วใช่แล้ว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
2: กินลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบกรึบอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมก

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่นู้
3: นคนข้างเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมิ้นจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมิ้นเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถนาจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจ

0: างศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถในทุกด้านทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรดังพระปฐมบรมราชโองการตลอดมาเป็นที่ประจักษ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ขอนำทุกท่านย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การเสด็จพระราชสมภพและพระราชประวัติของพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี
1: วันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา 17:45 นาทีเป็นนาทีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งประเทศเมื่อพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลได้บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ความตอนหนึ่งว่าฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยละอองลงมาดูคล้ายๆฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้แตรสังดุริยางเริ่มประโคมทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงกันอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงชัยโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหวสมใจประชาชนแล้วดวงใจทุกๆดวงมีความสุขรัฐบาลออกแถลงการอย่างเป็นทางการข่าวมหามงคลเผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชหัตถเลขาทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ขอพระราชทานพระนามและทรงได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงสุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิติสิริสมสว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงอัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ขณะทรงพระผนวดว่าวชิรญาณะผนวกกับอลงกรจากพระนามจุฬาลงกรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นมงคลละนามวชิราลงกรมีความหมายว่าส่งเครื่องเพชรหรืออัศนีบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่ตามโบราณขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่14และ15กันยายนพุทธศักราช2495สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรและมีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมเด็จพระคณิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีความรักความผูกพันและความเกื้อกูลต่อพี่น้องทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องน้องน้อยของพี่ชายถึงสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ3รอบวันที่2เมษายนพุทธศักราช2534ซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ได้อย่างแจ่มชัดความบางตอนดังนี้ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณ3ปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จำได้ว่าขณะนั้นพี่กำลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทรงมีประสูติการแล้วเป็นองค์หญิง

พี่ก็ยังจำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อยเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่

กชายเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆเราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทำเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกันแบบเด็กๆในสมัยนั้นน้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ๆช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อนมีอีกช่วงหนึ่งที่พี่พอจะจำได้และสนุกมากคือช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปต่างประเทศพวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภทแต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาตั้งแต่เล็กๆมีอยู่ครั้งเราไปเล่นสเก็ตกันมีครูฝรั่งสอนน้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อนและเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ๆและครูที่กำลังสอนอยู่เพียงเรียนแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้นจนฝรั่งให้สมญานามว่าสลาตันเพราะทำอะไรจะเร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมดเห็นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ทำอะไรว่องไวมากและกล้าเป็นเด็กที่กล้าเสี่ยงถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชนทั้งไทยหรือต่างชาติขอมาฉายพระรูปครอบครัวเราสองคนก็จะเป็นตัวที่ทำอะไรให้มันยุ่งไปหมดทำให้ถ่ายไม่เสร็จทำหน้าทำตาจนผู้ที่มาฉายพระรูปปวดหัวกันไปหมดพอตอนหลังเวลาฉายพระรูปจึงจะเห็นบ่อยๆที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับเราไว้ให้นิ่งๆด้วยพระหัตถ์สองข้างพี่ชายข้างน้องน้อยข้างเสมอกันช่างภาพเป็นลมและพระองค์ท่านด้วยพุทธศักราช2499ทรงเจริญพระชนมายุ 4,000 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล1ณห้องชั้นล่างพระที่นั่งอุดรภาคในพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตเป็นการถาวรจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระอักษรณโรงเรียนจิตรดามีเลขประจำพระองค์9ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาการทุกแขนงโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และโปรดวิชาศิลปะทั้งวาดเขียนปั้นรูปแกะสลักโดยโปรดการวาดภาพมากที่สุดเมื่อทรงได้รับพระราชทานเครื่องใช้ในการเขียนภาพสีน้ำมันจากสมเด็จพระบรมชนกนาถก็ทรงแบ่งประทานให้มหาดเล็กไว้ใช้ในการวาดรูปด้วยนอกเหนือจากนั้นวิชาที่ทรงโปรดมากอีกวิชาคือวิชาลูกเสือเพราะนอกจากจะได้ทรงออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วยังทรงได้ฟังนิทานและได้ทรงร้องเพลงที่สนุกสนานอีกด้วยวันใดที่มีการฝึกลูกเสือสำรองจะทรงตื่นบรรทมเช้ากว่าปกติเตรียมฉลององค์ลูกเสือด้วยพระองค์เองสิ่งแรกที่จะทรงทำหลังจากตื่นพระบรรทมก็คือขัดหัวเข็มขัดและรองพระบาทสำหรับเครื่องแบบลูกเสือทำความสะอาดพระนขาพร้อมสำหรับรับการตรวจอยู่ตลอดเวลาด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยทรงฝึกหัดโขนโดยเริ่มจากโขนลิงทรงแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ครั้งแรกเป็นตัวหนุมานในตอนสืบมันคาต่อมาจึงทรงเปลี่ยนเป็นโขนยักษ์ทรงแสดงเป็นวิรุณจำบังและทศกัณฐ์อีกทั้งยังทรงภาคเจรจาโขนและโปรดขับร้องเพลงไทยเช่นเพลงลาวดวงเดือนพระองค์มีพระอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยเนื่องจากสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้ครูอาจารย์ทุกคนให้ความรู้และฝึกฝนพระราชโอรสพระราชธิดาเช่นเดียวกับนักเรียนอื่นๆโดยทรงได้รับการกวดขันในกิจกรรมและพระจริยวัตรทุกด้านอย่างเคร่งครัดเมื่อทรงพบผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์ก็ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนอบน้อมงดงามตามประเพณีไทย

0: นอกจากนี้ยังโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้หากสงสัยสิ่งใดก็จะทรงถามจนกระทั่งได้รับคำอธิบายเป็นที่พอพระราชหฤทัยและที่เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือโปรดการทหารเป็นอย่างมากทรงเห็นนายทหารราชองครักษ์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเดินสับเปลี่ยนเข้าเวรถวายอารักขาเป็นประจำทรงสนพระทัยความมีระเบียบวินัยและท่าทางองอาจของทหารอันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผูกพันพระทัยให้มีต่อทหารของชาติในการต่อมา
1: โลกชาติชาติจะลองตายมากและรุ่งเรืองพอโดนยิงคนตายพระเจ้าขอกราบอำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยพระเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วย
0: หลังจากทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่1แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษครั้งนั้นได้มีพระราชดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2508ความว่าวันที่7มกราคมนี้ข้าพเจ้าจะจากพระนครไปประเทศอังกฤษแล้วจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวอำลาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู่กับประเทศชาติและกับท่านทั้งหลายมากเพราะข้าพเจ้าเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งและท่านทั้งหลายต่างได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าตลอดมาข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขออำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยข้าพเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วยต่อมาสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันจันทร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2509เป็นการแสดงความพร้อมที่จะทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนุปถัมภกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณขัตติยราชประเพณีก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศอังกฤษพุทธศักราช2509ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซ็ตประเทศอังกฤษถึงพุทธศักราช2513ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าการศึกษาวิชาการทหารในประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรกว้างขวางและการฝึกอบรมที่เข้มงวดกวดขันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียในชั้นแรกทรงเข้าศึกษาในระดับเตรียมทหารณคิงสกูลนครซิดนีย์จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียพันตรีสำเริงชัยยงพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ประทับอยู่ออสเตรเลียได้เล่าถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่า ดยปกติในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่บ้านพักของพันตรีสำเริงชัยยงซึ่งเป็นพระอภิบาลณกรุงแคนเบราทรงซักรีดฉลองพระองค์ทรงทำความสะอาดรถยนต์พระที่นั่งทรงต่อโมเดลรถถังรถรบเครื่องบินทหารแบบต่างๆทรงการบ้านหรือทรงพระสำราญกับการฟังแผ่นเสียงหรือเทปเพลงไทยทรงร้องเพลงทรงแต่งละครย่อยแต่งบทเสภาแล้วทรงอัดเทปไว้และพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในโอกาสต่างๆบทพระราชนิพนธ์บางองค์แสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะและพระขัตติยมานะมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากในการฝึกวิชาทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนความว่าเขาช่างสรรความลำบากให้ยากยิ่งให้ทำจริงยิงแทงแข็งขยันสอนต่อสู้หลบหลีกอย่างฉับพลันสอนครบครันเหลี่ยมชายไว้รับมือเขาถือว่าจะเป็นนายต้องแข็งแกร่งต้องแสดงอานุภาพน่าเชื่อถือเสียสละมีความรู้คู่ฝีมือรักเกียรติชื่อวงวานบ้านเมืองตนและเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีความตอนหนึ่งดังนี้วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพลิดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2518ต่อมายังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนพระประสบการณ์ทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่องทรงเข้าฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษต่างๆของกองทัพออสเตรเลียเช่นหลักสูตรโดดร่มหลักสูตรทบทวนวิชาอาวุธและทวิธีหลักสูตรการรบพิเศษและหลักสูตรอื่นทรงผ่านการฝึกณโรงเรียนฝึกโดดร่มฐานทัพอากาศวิลเลียมทาวน์รัฐนิวเซาท์เวลส์ทำให้ทรงได้รับสิทธิ์ประดับปีกร่มโรงเรียนฝึกโดดร่มเมื่อทรงเสร็จสิ้นการประจำการที่กรมรบพิเศษที่นครเพิร์ทรัฐออสเตรเลียตะวันตกกรมรบพิเศษได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมวกเบเร่ของกรมรบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้นทรงสำเร็จการศึกษาและการฝึกเพิ่มเติมแล้วจึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2519หลังจากนั้นยังทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาทหารและฝึกโดดร่มกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ตแบรกรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2525ถึง2526ทรงเข้าศึกษาและฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง F5 ที่สหรัฐอเมริกาณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนาต่อมาทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือน ทรงสอบได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและส่งเข้าศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกจากบริษัทการบินไทยทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารและพระมหากษัตริย์นักบินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทรงรับสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมุ่งมั่นเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการด้านการทหารและราชประเพณีต่างๆไปพร้อมๆกับการที่ทรงสั่งสมความรู้และพระประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งพระศกนิกรตลอดมาโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญชกรประจำแผ่นดินพระราชลัญชกรประจำพระองค์และพระราชลัญชกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

ชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีแห่งสยามประเทศเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ถ้ายังไม่ได้ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ตราบใดถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวงก็เสด็จอยู่เพียงณที่พักแห่งหนึ่งพระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิมเป็นแต่เพิ่มคำว่าซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดินเข้าข้างท้ายพระนามและคำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชโองการจนกว่าจะได้สมมุติธาภิเษกทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระบรมราชนามาภิไธยกับทั้งเครื่องราชกกุฏภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาภิเษกแล้วจึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมนเทียนครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากษัตริย์แต่นั้นไปพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้รับอิทธิพลจากคติอินเดียซึ่งมีหลักฐานการสืบทอดมาแต่สมัยสุโขทัยโดยปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึกวัดสีชุมได้กล่าวถึงการขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทัยให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตและจากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยว่ามีมกุฏพระขันชัยสีและเสวตฉัตรในสมัยอยุธยากล่าวถึงพระราชพิธีนี้จากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่าว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้นมาทำต่างสำหรับประทับสงฆ์พระกริยาสนานในการมงคลเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต่างไม้มะเดื่อสงฆ์พระกริยาสนานก่อนแล้วจึงเด็ดไปประทับ

พระที่นั่งภัทรบิดมุขอมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์คือมหามงกุฎ1พระแสงขันธ์1พัดวาลวิชนี1ทานพระกร1ฉลองพระบาทคู่1ในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสันนิษฐานว่าทำตามแบบอย่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่บรมโกศแต่ทำอย่างสังเขปเพราะบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขปเมื่อพุทธศักราช2325และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียบเรียงจัดทำตำราเรียกว่าตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงเมื่อได้แบบแผนการราชาภิเษกที่สมบูรณ์และสร้างพระราชมณฑียนแล้วเสร็จจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่สมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2328เป็นแบบแผนการราชาภิเษกที่ถือปฏิบัติสืบมาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมืองดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพุทธศักราช2352แต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาถาราชทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367พระราชโองการปฏิสันถารในการเสด็จมหาสมาคมเจ้าพระยาและพระยาของซึ่งถวายทั้งนี้จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดีจะได้รักษาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2394พันพฤกษชลธีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2411เป็นพระราชพิธีเมื่อแรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งยังต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหานตระท่าก็ดีตามแต่สมณะพราหมณาจารย์อาณาประชาราษฎรจะมาแต่จตุรทิศต่างๆตามแต่จะปรารถนาครั้งหลังในพุทธศักราช2416เป็นพระราชพิธีเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้วครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกันยอมให้เราเป็นเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาภิเษกเป็นใหญ่ในสยามราชวรานาจักรนี้แล้วเราขออนุญาตยอมให้โดยธรรมิกราชประเพณีพันพฤกษชลธีในสยามราชวรานาจักรนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้นตามแต่สมณะพราหมณาจารย์ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2453ดูกรพรามบัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกัน
อันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญครั้งหลังในปีพุทธศักราช2454เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2468ดูกรพรามบัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่10เป็นการประกอบพระราชพิธีตามการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแบ่งเป็น4ขั้นตอนคือการเตรียมพระราชพิธีพระราชพิธีเบื้องต้นพระราชพิธีเบื้องกลางพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเบื้องปลายพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562พิธีทำน้ำอภิเษกโดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรจำนวน107แห่งและทำพิธีพร้อมกันในวันที่6เมษายนตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอารามสำคัญประจำจังหวัด76แห่งในวันที่8เมษายนและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่9เมษายนจากนั้นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดมาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทวรารามเพื่อเสกน้ำอภิเษกประกาศชุมนุมเทวดาทำน้ำเทพมนต์เจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์รวมกับน้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานครจากหอสาตราคมพระบรมมหาราชวังในวันที่18เมษายนและแห่เชิญน้ำอภิเษกของทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมทั้งน้ำเบญจสุทธาคงคาได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและน้ำจากสระสีสะได้แก่สระแก้วสระเกศสระคาสระยมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีจากวัดสุทัศน์เทวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อพราหมณ์ประกอบพิธีในวันที่19เมษายนพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรในวันที่22และ23เมษายนมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศ์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสวันที่1พฤษภาคมทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่2พฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่5ณพระลานพระราชวังดุสิตถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า
และเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง

บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีเบื้องกลางตามโบราณราชประเพณีวันที่3พฤษภาคมพระราชพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยสูรพิมานถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิณหอพระธาตุมนเทียนจุดเทียนชัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมนเทียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงมุรธาภิเษกจากสหัสธาราเปลี่ยนพระราชสถานะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแล้วทรงประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรทรงรับการถวายน้ำอภิเษกจากผู้ถวายน้ำอภิเษกทั้ง8ทิศจากนั้นทรงรับการถวายพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์พระแสงราชศาสตราวุธณพระที่นั่งภัทรบิตรทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งสัตยาธิสถานจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยสูรพิมานแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกแล้วถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนณหมู่พระมหามนเทียนเสด็จเถลิงพระแท่นราชบัญจทรณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางสถลมาศในวันที่5พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยสูรพิมานในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานดรศักดิ์พระบรมวงศ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวน

พยุหยาตราทางสถลมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรังคารทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากนั้นได้ว่างเว้นมาเป็นเวลานานตั้งแต่พุทธศักราช2506ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบพระนักษัตริย์การเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลวันที่6พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณท้องพระโรงพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ปราสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชพิธีเบื้องปลายขบวนพยุหยาตราทางชลมารคการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์แต่ได้ว่างเว้นมานานนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2469แม้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ17ครั้งแต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินและในโอกาสสำคัญอื่นๆพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชพิธีที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นชาติเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และสง่างามเช่นนี้ถือเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิมงคลแห่งราชอาณาจักรและประชาชนที่ประมาณค่ามิได้ซึ่งจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลกตลอดไปชั่วนิรันดร์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยพปร.และอักษรพระนามาภิไธยสก.ไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่แซ่ซองพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับเป็นพระราชทุระในการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ชำระตรวจแก้ขึ้นใหม่เจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในจิตใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างมิรู้ลืม

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะให้เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนจีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสวนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาติมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็ปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะ พิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาติกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
3: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนพอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความ

0: ที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้าหนึ่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้น่ะจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาค ก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการนึงที่เรามีความที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับ ป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็น

0: งามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้คนเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี
0: ใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแอรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
2: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
2: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
2: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
2: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
2: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
2: ใช่
0: อ๋อ
2: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
2: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
2: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
2: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชัน
0: อือ
2: แล้วก็มีปือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
2: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
2: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
2: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
2: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
2: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
2: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้

0: ับนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามที่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเ
1: ล
0: ือ
1: ดเฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าเนี่ยมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้

0: งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันนี้
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: เหมือนลูกไข่
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายเราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดน

0: ตีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี่
1: เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: จำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนอะ
2: ใช่ครับมัดจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ครับคุณห
0: มอที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะก็10บาท
0: โอ้โหทั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่า การย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: รวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยคร
5: ับขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใช้มากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ถุงนี
0: ้อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็ใช
0: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
0: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับนอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
6: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้ไงคือเราทิ้งอย่างมือเราไปไงแปลว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
6: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
6: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
6: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
6: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
6: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
6: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
6: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
0: ี้
6: ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
6: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
6: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
6: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
0: ครับ
6: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาล
2: เลยเรื่องเกี่ยวกับ
6: ลมทั้งนั้นนะครับ
2: ครับ
6: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
2: ครับผมครับ

0: ็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2551วันนี้แหละครับที่เมื่อ100ปีที่ผ่านมานะครับต้องถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่มีพระราชพิธีถวายพระบรมรูปทรงม้าพระบรมราชานุสรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดด้วยพระองค์เองเลยนะครับและในโอกาสครบรอบ100ปีพระบรมรูปทรงม้าในวันนี้ครับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับจะมาร่วมกันย้อนรอยรำลึกถึงเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มยินดีเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัวนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาประเทศให้สามารถดำรงรักษาอิสรภาพและพัฒนาไปสู่ความเป็นอารยะแล้วพระองค์ยังเปี่ยมด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะหลากหลายสาขารวมทั้งงานด้านประติมากรรมที่ทรงเข้าพระทัยถึงสุนทรียรสอย่างแท้จริงหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่างานประติมากรรมอย่างสากลในรัชสมัยของพระองค์มีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลนั่นคือภาพลายเส้นพระบรมรูปทรงม้าที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ The Illustrated London News ฉบับวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2417พร้อมให้รายละเอียดว่าพระบรมรูปแบบย่อส่วนนี้หล่อด้วยเงินทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารประทับบนหลังม้าในท่าก้าวยากตั้งอยู่บนแท่นหกเหลี่ยมที่ฐานด้านล่างมีช้างเผือกอยู่4ตัว

0: ข่าวหนังสือพิมพ์ยังระบุว่าพระบรมรูปนี้เป็นผลงานของช่างฝีมือชาวอังกฤษสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียคือสิงคโปร์ชวาและอินเดียซึ่งล้วนเป็นเมืองอาณานิคมของตะวันตกครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยและทรงนำมาประยุกต์ใช้ในสยามประเทศงานประติมากรรมรวมทั้งการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่มีขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมของชาวสยามการจะสร้างพระบรมราชานุสรณ์ขึ้นก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเสด็จสวรรคตแล้วเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนกนาถโปรดให้ปั้นพระบรมรูปของพระองค์เพื่อทรงเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งประเทศฝรั่งเศสแต่ผลงานยังไม่พอพระราชฤทัยจึงไม่ได้ส่งไปถวายตามพระราชประสงค์เดิม
1: ในเรื่องความเชื่อของการสร้างพระบรมรูปเนี่ยเขาไม่นิยมนะเพราะว่าเขาเกรงว่าจะเอารูปตัวเองไปหล่อแล้วก็ถูกล้อมด้วยไฟอะไรแบบนี้นะเหมือนกับการถ่ายรูปอ่ะก็ไม่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะครับแต่ของรัชกาลที่5ในวิสัยทัศน์เนี่ยท่านนิยม

0: ความเจริญอย่างตะวันตกอยู่แล้วเพราะนั้นคติการสร้างพระบรมรูปแต่ที่มีมาแต่เดิมตั้งแต่2405เนี่ยนะซึ่งในรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็นำมาสร้างพระบรมรูปรัชกาลต่างๆในสมัยของพระองค์ขึ้น
1: การสร้างพระบรมรูปทรงม้าเกิดขึ้นระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พุทธศักราช2450

0: แนวพระราชดำริปรากฏชัดเจนในพระราชหฤทัยเลขาถึงพระยาสุขุมในวินิจปั้นสุขุมในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2450ระหว่างที่พระองค์ประทับบนเรือพระที่นั่งซักเซนก่อนเสด็จพระราชดำเนินยุโรปพระองค์ทรงอธิบายว่าการสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นได้ริเริ่มมานานแล้ว
1: ความคิดอย่างหนึ่งซึ่งค้างอยู่ช้านานว่าจะเอาเงินที่ข้าราชการเรียรายในการทำบุญแซยิกครบ50อันมีเหลืออยู่นั้นก่อสร้างเป็นซุ้มประตูสำหรับวังสวนดุสิตความคิดอันนี้ได้คิดเมื่อครั้งพระยาสุริยาเป็นเสนาบดีภายหลังพระยาสุริยาเห็นว่าน่าจะหล่อพระบรมรูปขี่ม้าตั้งบนหลังซุ้มนั้น
0: พระยาสุริยานุวัฒน์เกิดบุญนาคอัครราชทูตสยามผู้มีอำนาจเต็มประจำฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสเป็นบุคคลสำคัญที่รับรู้ถึงพระราชดำริเรื่องพระบรมรูปทรงม้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

0: พระองค์โปรดให้ช่างชาวอิตาเลียนปั้นพระบรมรูปของพระองค์และทรงชื่นชมว่ามีฝีมือดียากจะหาช่างจากที่ใดทำได้เสมอเหมือนที่สำคัญพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างณจัตุรัสเวเนเซียในกรุงโรมเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ชาวอิตาเลียนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อยกย่องพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีเวลานั้นหนังสือพิมพ์อิตาเลียนเสนอข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยในงานประติมากรรมและการหล่ออนุสาวรีย์ของช่างอิตาเลียนเป็นอย่างมากสอดคล้องกับความในพระราชาทะเลขาพระราชทานถึงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งความว่า
1: ถึงว่าเมืองอื่นๆจะทำได้ก็ไม่มีเสมอเหมือนเมืองนี้ชาติอิตาเลียนย่อมเป็นช่างมาแต่โบราณมีสิ่งซึ่งเป็นฝีมือดีทำแล้วต้องพันปีสำหรับอวดได
0: ้ต่อมาภรรยาสุริยานุวัฒน์กลับมารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการในช่วงเวลานี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริจะทรงนำเงินบริจาคที่เหลือจากงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ50พรรษาเมื่อพุทธศักราช2446มาสร้างเป็นซุ้มประตูหน้าพระราชวังดุสิตและจะมีพระบรมรูปทรงม้าตั้งอยู่บนซุ้มภายหลังเมื่อพระยาสุขุมในวินิตเข้ามารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการพระองค์จึงทรงแนะนำให้ไปขอคำปรึกษาจากพระยาสุริยานุวัฒน์เสนาบดีคนก่อนเพื่อสานต่อโครงการนี้ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่เมืองบาเดนบาเดนในเยอรมนีพระองค์มีพระราชเทเลขาถึงพระยาสุขุมในวินิตอีกฉบับเพื่อทรงมอบหมายให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูนศักดิ์อัครราชทูตสยามณกรุง

0: ที่กรุงปารีสมีความเหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากมีชื่อเสียงและผลงานการหล่อพระบรมรูปให้แก่กษัตริย์ในยุโรปมาหลายพระองค์แล้วราคาของพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อคำนวณไว้เบื้องต้นประมาณ 200,000 บาทก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไป
1: หลังจากการตกลงว่าจ้างโรงหล่อซูสแฟร์แล้วนะครับการหล่อพระบรมรูปทรงม้านั้นก็ได้มีความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อที่จะทอดพระเนตรติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆด้วยพระองค์เองถึงโรงหล่อมากมายหลายครั้งเลยทีเดียวล่ะครับเนื่องจากว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้พระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและในโอกาสครบรอบ100ปีของพระบรมรูปทรงม้านะครับทางทีมงานของเราได้เดินทางไปยังโรงหล่อซูสแฟร์นี้อีกครั้งหนึ่งครับและได้ค้นพบหลักฐานเอกสารต่างๆมากมายที่จะบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตอนนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดครับ

0: จากใจกลางมหานครปารีสห่างออกไปทางชานเมืองอาคารเลขที่7บนถนนชองดาร์กคือที่ตั้งของโรงหล่อซูดแฟในปัจจุบันซึ่งได้ย้ายที่ตั้งมาจากย่านมองปนัดในยุคแรกเริ่มชื่อเสียงอันโด่งดังของโรงหล่อแห่งนี้พิสูจน์ได้จากผลงานมากมายในอดีตโดยเฉพาะฝีมือการหล่อพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆของยุโรปหลายพระองค์และวันนี้เราได้พบกับคุณอือแบลาคัวเจ้าของคนปัจจุบันที่พบหลักฐานว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วที่นี่เคยได้รับเกียรติให้เป็นผู้หล่อพระบรมรูปทรงม้าของพระมหากษัตริย์จากประเทศสยาม
1: About the oldest foundry in France, and we could see also say in Europe. And so Suisse Fondeur was always owned by the Suisse Frères, the Suisse family. And they were producing bronzes for the French market, for the European market, and they also were specialized in producing monuments. And so Suisse Fondeur had the great luck and honor to be chosen to build this monument, this statue of King Chulalongkorn Longhorn that is now in Bangkok. We have been, of course, I can imagine, we have been very honored by that time. I mean, receiving such an order was a great event for the company. It was something exceptional. But today, I would say that we are very happy to learn that the sculpture we have produced is so much appreciated in Bangkok. So we are very pleased and proud about it.
0: โรงหล่อซูดแฟได้เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนั้นไว้จำนวนมากและนี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารซึ่งสถานอัครราชทูตสยามณกรุงปารีสได้ส่งมายังโรงหล่อเพื่อใช้เป็นแบบจำลองพระบรมรูปทรงม้าในเบื้องต้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงหล่อเป็นครั้งแรกในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2450เพื่อทรงเลือกชนิดโลหะที่จะใช้หล่อพระบรมรูป
2: ได้ไปที่ช่างหล่อในเรื่องที่จะหล่อรูปซึ่งตกลงกันให้ทำสำหรับจะไปตั้งในบางกอกเขาได้ปั้นตัวอย่างลองขึ้นไว้และเลือกรูปม้าตัวอย่างที่ปั้นไว้นั้นสองอย่างคือรูปขี่ม้าอย่างหนึ่งรูปที่จะทำเล็กๆอย่างหนึ่งสั่งให้เขาเลือกเนื้อทองไว้ให้ดูด้วย
1: Here we could see

0: Masson, the sculptor who is doing the horse, and here Solo, the sculptor who is taking care of the portrait of the king. And the small sketch.
1: บุคคลซึ่งมีบทบาทในการสร้างผลงานชิ้นสำคัญนี้ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายใบหนึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงหล่อและช่างปั้นอีก2คนคือจอร์จซาโลทำหน้าที่ปั้นหุ่นพระบรมรูปส่วนงานปั้นม้าพระที่นั่งนั้นเป็นผลงานของโควิดม้าสองเพื่อให้ได้แบบที่ดูสมจริงมากที่สุดโรงหล่อจึงจำเป็นต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างทั้งสองด้านพระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ช่างได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ในมุมมองที่ครบถ้วนทั้ง4ด้าน
2: การถ่ายรูปนี้เพื่อจะทำสแตชูเขาขอให้ถ่ายสี่ด้านและอยากจะให้แต่งยูนิฟอร์มใหม่แต่เผอิญยูนิฟอร์มไม่อยู่หมดเขาเอาไปทำตัวอย่างตัดยูนิฟอร์มใหม่ถ่ายสี่ด้านแล้วเขาขอถ่ายสำหรับร้านเองต่างหากด้วย
1: ก่อนหน้านั้นเพียงปีเดียวโรงหล่อซูดแฟร์มีผลงานหล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอันฟองโซที่13แห่งสเปนในลักษณะทรงม้าเช่นเดียวกันดังนั้นโรงหล่อจึงนำหุ่นจำลองมาใช้ประกอบการสร้างหุ่นต้นแบบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงเห็นว่าหุ่นของพระองค์มีความคลาดเคลื่อนไปบ้างจึงรับสั่งให้ช่างปั้นทำการแก้ไขเสียใหม่จนเป็นที่พอพระราชาหรือไทย
2: เขาปั้นม้างามแต่รูปข้างบนนั้นใช้ไม่ได้ผอมด้วยเอารูป King of Spain มาเป็นตัวอย่างแต่ช่างมันดีเสียจริงๆพอพ่อลงไปนั่งฉวยดินปั๊บก็แตะหัวก่อนแก้หัวเสร็จแล้วจึงมาแก้หน้าถมแก้มที่ลึกให้ตื่นปะขมับที่ทำรัดไว้ให้นูนขึ้นลดกลีบหน้าแก้คิ้วที่ประดักประเดิดมากอยู่ที่ปากพ่อออกจะยอมเสียแล้วว่าฝรั่งเศสไวกว่าอิตาเลียนมากฝีมือที่ทำมันเล่นข้างเหมือนมากกว่าอิตาเลียน
0: To produce a bronze monument we first need a plasterMonument, a plaster sculpture, and this plaster will be mold, and the mold will be used to produce the bronze. So it's a quite long process, where we start with a model in the exact size, and around the model we produce molds. These molds will be used to cast the bronze. So it's a little more complicated than what I'm saying now, but.I would like to make it simple for everyone to understand.
1: จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าที่โรงหล่อนี้ในวันที่23กันยายนเพื่อทรงพิจารณาความถูกต้องของหุ่นต้นแบบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะลงมือหล่อพระบรมรูปจริง
2: เวลาบ่าย 3:30 นไปที่ช่างปั้นรูปยืนให้เขาเทียบดูรูปแก้ไขแล้วไปที่ร้านซึ่งทำม้ากำลังผูกโครงอยู่

เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครขณะที่การหล่อพระบรมรูปทรงม้ายังดำเนินต่อไปในภาพนี้ช่างฝีมือของซูดแฟนับ10คนกำลังลงมือหล่อชิ้นส่วนต่างๆซึ่งทั้งหมดใช้เวลานานหลายเดือนก่อนจะนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

0: เป็นพระบรมรูปทรงม้าที่สง่างามเอกสารชิ้นนี้ระบุถึงรายละเอียดของพระบรมรูปทรงม้าว่ามีความสูง6เมตรยาว1เมตร90เซนติเมตรกว้าง1เมตร25เซนติเมตรและหนัก6ตันที่ฐานใต้ม้าพระที่นั่งมีเครื่องหมายของซูดแฝซึ่งเป็นแบบที่โรงหล่อใช้ในช่วงเวลานั้นและปรากฏอยู่ที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันส่วนอีกด้านหนึ่งมีชื่อของช่างหล่อทั้งสองคนจารึกไว
1: ้ถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นเลยว่ามีชื่อของประติมากรนะคะสองคนคนหนึ่งเป็นประติมากรที่สร้างพระบรมรูปของพระองค์นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นประติมากรที่หล่อม้านะคะก็คือสำหรับเขาเนี่ยก็แยกกันผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงร่างของมนุษย์ซึ่งเมื่ออยู่บนม้าแล้วจะสง่างามยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานศิลปะเป็นภูมิปัญญาของทางด้านศิลปะของฝรั่งเศสที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่14สำหรับเขาแล้วการหล่อม้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยหล่อยังไงแล้วแบะออกเป็นส่วนๆได้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่รวบรวมภูมิปัญญาทางด้านวิทยาการในการหล่อของฝรั่งเศสนะคะเวลาไปค้นเอกสารของโรงหล่อเราก็จะพบในส่วนนี้เหมือนกันว่าเขาก็ได้เก็บไว้นะคะแล้วก็คิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งในการที่เอามาใช้เพื่อที่จะมาหล่อพระบรมรูปทรงม้าให้สมบูรณ์ที่สุดให้ดีที่สุด
0: หลังจากพระบรมรูปทรงม้าเสร็จสมบูรณ์แล้วช่างหล่อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาร่วมกันถ่ายรูปคู่กับพระบรมรูปทรงม้าเพื่อบันทึกไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของโรงหล่อสถานอัครราชทูตสยามณกรุงปารีสได้จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการหล่อพระบรมรูปองค์เล็กจำนวนทั้งหมด300องค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,301 ฟรัง32ติมหลังใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดเป็นเวลา1ปีกว่าพระบรมรูปทรงม้ารวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆก็บรรจุลงลังไม้ขนาดใหญ่ส่งมาจากกรุงปารีสทางเรือเมล์ของเยอรมันเข้ามาถึงกรุงเทพในวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2451จากนั้นการประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์ก็เป็นไปอย่างราบรื่นและมีการบันทึกภาพส่งกลับไปยังโรงหล่อซูดแฝให้ได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาทรงขอบใจราษฎรโดยเฉพาะบรรดาชาวต่างชาติที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเรี่ยรายสำหรับการสร้างพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้ขึ้นนี่คือภาพของกรุงเทพมหานครเมื่อ100ปีที่แล้วถนนราชดำเนินบริเวณพระบรมรูปทรงม้าตกแต่งด้วยซุ้มและประดับประดาธงทิวอันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักสิบเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2451วันสำคัญก็มาถึงประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลมาชุมนุมกันที่นี่เพราะวันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าพระบรมราชานุสรณ์แห่งรัชกาลด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีข ของประสงค์นิกรทั้งแผ่นดินณที่นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต่อพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนความสำคัญตอนหนึ่งว่า
2: การซึ่งท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างรูปเราขึ้นไว้ในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นถาวรนิมิตอันดีในความพร้อมเพรียงของชาติอันเกิดขึ้นในใจท่านทั้งหลายและแสดงเป็นแผ่นความเชื่อถือไว้วางใจในเจ้าแผ่นดินและรัฐบาลของตนอันเป็นเหตุจะให้เกิดมรรคผลเพื่อความผาสุกสำเร็จแก่ชาติของเราในภายหน้า
0: ความยิ่งใหญ่ของงานไม่ได้รับรู้กันเฉพาะแค่ชาวสยามเท่านั้นแต่ยังเป็นข่าวที่โด่งดังไปถึงแผ่นดินยุโรปในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเผยแพร่ข่าวความสำเร็จในการสร้างพระบรมรูปทรงม้าของพระมหากษัตริย์สยามผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต1ปีด้วยแรงศรัทธาของปวงชนที่ต่างปรารถนาให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเห็นชอบให้มีวันนักขัตฤกษ์สำหรับจัดงานถวายบังคมแสดงความจงรักภักดีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2454และในปีต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นวันที่23ตุลาคมอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันปิยมหาราช

วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2551วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปวงชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์จำนวนมากที่ประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานปกาลตลอดรัชสมัยอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติทั้งดำรงอธิปไตยมาตราบเท่า

นอกจากพระบรมรูปทรงม้าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่แสดงถึงพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับในทุกวันนี้ครับก็ยังเปรียบเสมือนกับจุดศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาของประชาชนที่จะยังคงดำรงอยู่อย่างไม่เคยเสื่อมคลายไปตราบนานเท่านานครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยที่โชคดีนะครับเหตุที่กล่าวว่าโชคดีนั้นก็เพราะได้มีโอกาสมาถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยความโชคดีนั้นทำให้ผมได้เกิดความเข้าใจนะครับความเข้าใจในเบื้องต้นที่ผมอยากจะกล่าวคือทำให้ผมเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นผูกพันกับธรรมชาติผูกพันกับต้นไม้ผูกพันกับน้ำผูกพันกับอากาศดินน้ำลมไฟต่างๆนั้นเป็นปัจจัยของชีวิตอย่างไรนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถ่ายทอดในสิ่งที่เรารับทราบรับรู้จากพระบาทพระอยู่หัวด้วยรัชกาลที่9ได้ทรงสอนมานั้นไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวโลกทั้งหลายและโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยวันนี้โชคดีครับโชคดีเพิ่นลูกหลานกลุ่มหนึ่งจะบอกให้คุณปู่เมธพาเที่ยวหน่อยก็เลยถือโอกาสพาเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่มีชื่อว่านครศรีเขื่อนขันแหล่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สุดท้ายของกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาลูกหลานมาเที่ยวเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจนะครับหวังอย่างยิ่งพอเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้เข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงการกระทำแล้วผลสุดท้ายเราก็จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเห็นอะไรที่นี
1: ่เห็นต้นไม้
0: ต้นไม้เห็นอะไรอีก
1: เห็นน้ำ
0: น้ำมีสิ่งหนึ่งจำเป็นต่อชีวิตด้วยแต่เรามองไม่เห็น
1: อากาศ
0: ต้นไม้ให้อะไรกับเรา
2: ให้ออกซิเจน
0: ให้ออกซิเจนเรานี่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปของดีนะออกซิเจนพอเราหายใจออกซิเจนเสร็จเราคายอะไรออกมา
3: เราคายคาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์คายขยะมาเลยนะทีนี้ถ้าปู่ไม่พูดอย่างนี้แล้วปู่เองก็ไม่เข้าใจนะแต่เดิมเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เอาเนื้อไม้ไปขายก็ได้เงินมาใช่ไหมป่ะแต่ลืมไปว่าธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะมันสำคัญกว่าเงินซ้ำไปนะเพราะมีเงินแต่ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีข้าวเลยไม่มีอะไรเราจะไปซื้ออะไรปู่โชคดีปู่โชคดีที่มีครูที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นครูแห่งแผ่นดินเลยถ
3: ่
0: ายสิเก่งในหลวงรัชกาลที่9ไปเรียนรู้พระองค์ท่านสอนอยู่นานเท่าไหร่รู้ไหมถ่ายสิ35ปีโอ้โหนี่ฝ่าจะอายุ35นี่นะฝ่าอายุ35นี่รออีกนานเลยนะ35ปีเรียนรู้อยู
4: ่แล้วโครงการมีกี่โครงการคะ
0: โอ้เยอะแยะไปหมดเลยท่านสอนหมดให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจต้นไม้สำคัญยังไง

0: ทีนี้หนูบอกมาตรงนี้พอมองไปรวมๆแล้วมันก็เป็นป่าป่ามันสำคัญอย่างไรมันสำคัญต่อชีวิตนะน้ำสำคัญอย่างไรนะฝนตกนี่อย่าไปกลัวลำบากดีธรรมชาติให้กับเราแล้วแต่เราต้องทำไม
1: รักษาร
0: ักษาเก็บไว
2: ้แล้วก็ต้องรับช่วงต่อไป
0: ต้องสัตว์อยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นตัวแล้วใช่ไหม
2: ตะกวด
0: เห็นตัวเขาเรียกอะไรตะกวดอุ้ยนั่นปลาเสือ
2: ปลาเสือ
0: เห็นไหมจุดนั่น
2: ปลาเสือ
0: มันทำอะไรได้ลูก
2: มันว่ายน้ำแล้ว
0: ว่ายน้ำเสร็จแล้วมันทำอะไรได้แปลกประหลาดมันอะไรมันพ่นน้ำขึ้นมาได้นะเดี๋ยวดูให้ดีๆมันจะพ่นน้ำให้เรา
1: ในนี้ลึกเท่าไหร่ครับ
0: ลึกเท่าไหร่หูได้ลงไปวัดเลยเนี่ยจะจมมิถัวแน่ๆอย่าลงไปวัดเลย
2: ผมได้ยินมาว่าที่นี่ครับมีรังปลวกด้วยใช่ไหมครับ
0: ปลวกมีทุกแห่งลูกเห็นปลวกเมื่อไหร่เนี่ยเราสบายใจอย่างแสดงว่ามีน้ำเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำแล้วปลวกอยู่ไม่ได้อย่าไปรังเกียจครับ
2: ที่บ้านหนูก็มี
0: แต่ว่าถ้าขึ้นบนบ้านนี่แย่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: บ้านพังได้นะ
1: ใช่
2: แล้วมีเรื่องตลกอะไรเกี่ยวกับในหลวงวันที่พวกเราฟังว่าไง
0: ไม่รู้ท่านชอบเพราะตัวมีพระอารมณ์ขันนะตอนหนึ่งพระองค์ท่านได้รับพระเจ้าอยู่หัวได้ปริญญาเกี่ยวกับทางด้านดินเพราะท่านเก่งมากนะเรื่องดินนี่ท่านแก้ไขได้หมดเลยแล้วก็รู้เปล่าว่าสหประชาชาติประกาศเลยวันที่5ธันวาคมนี่คือวันอะไร
3: วันพ่อแห่งชาติ
0: วันเฉลิมวันเกิดของพระองค์ท่านประกาศวันที่5ธันวาคมนี้เป็นวันดินโลกเลยเห็นหรือเปล่าเป็นวันดินโลกเลยนะให้เกียรตินะครับถวายพระเกียรติพระองค์ท่านเลยเราได้ภาคภูมิใจไหมนะนี่ได้รับดุษฎีบัณฑิตทางด้านดินบอกอ้าวปีนี้เป็นหมอดินแล้วนะพอเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งได้ปริญญาบัตรทางด้านกฎหมายบอกปีที่แล้วเป็นหมอดินปีนี้เป็นหมอความแล้วนะเพราะว่ารู้เรื่องกฎหมายใช่ไหมพอปีถัดไปได้ปริญญาอะไรได้ปริญญาดนตรีเพราะถ้าเก่งดนตรีนะปีที่แล้วเป็นหมอดินเป็นหมอความแล้วได้หมอยาด้วยได้ปริญญาแพทย์ด้วยเป็นหมอความแล้วปีนี้เป็นหมอลำแล้วขันไหมต้องรู้ขันไหมเป็นหมอลำแล้วหมอลำแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนให้ฝนตกลงมาได้จริงหรือเปล่า
0: ตกจริงๆเลยนะเราเห็นข้างบนนี่เราเห็นอะไร
2: แม่
0: เห็นอะไรเห็นเมฆแต่พระเจ้าอยู่เห็นอะไรรู้ไหม
2: เห็นอะไรครับ
0: ไม่ได้เห็นเมฆเห็นน้ำคือฝนนะที่ได้คิดต่อเลยว่าทำไงให้เมฆข้างบนเนี่ยมันหยดมาเป็นน้ำลงมาข้างล่างกลายเป็นโครงการอะไร
3: ฝนหลวง
0: เอาเรือบินขึ้นไปทำไม
2: เอาขึ้น
3: โปรยสาร
0: สารอะไร
2: สารอะไร
3: มีสารอะไรบ้าง
0: สารอะไรอ่ะนี่เอาอะไรไปโปรยข้างบนง่ายๆเลย
2: เค็ม
0: อะไรมันเค็ม
2: เกลือ
0: นั่นแหละเท่านั้นแหละเคยสังเกตไหมเอาเกลือวางบนโต๊ะมันแห้งๆอยู่ดีเอาวางสักพักหนึ่งมันชื้นเลยมันเปียกเลย
3: ดูด
0: เกลือนี่มันดูดเอาน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาอยู่ที่รวมตัวนั่นเอาเกลือไปโรยดังนั้นไอ้น้ำก็เข้ามาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็หล่นลงมาให้เราใช้งานโอ้เก่งไหมเนี่ยเดินอย่างนี้เหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อย
0: ไม่เหนื่อยเลยเห็นไหมมีความสุขสนุกด้วย
4: คุณปู่สุเมธก็ได้เล่าให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับน้องช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชาโดยการไปทำฝนหลวงกันห้ามพลาดเลยนะครับ

เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลฤดูฝนมาช้าไปหรือหมดเร็วไปจนทำให้เกิดภัยแล้งความทุกข์ยากของเกษตรกรจึงอยู่ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่9อยู่เสมอเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินราษฎรพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้าแต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้พระองค์ทรงคิดว่าน่าจะมีมาตรการ

างวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อตัวจนเกิดเป็นฝนได้และนี่ก็คือที่มาของโครงการฝนหลวงนั่นเองแหละครับในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์ฝนหลวงอำเภอหัวหินกันแล้วล่ะครับน้องๆภารกิจวันนี้เราจะไปทำฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะครับ

0: ปตันครับกฎการขึ้นเครื่องบินนี่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันยังไงครับ
1: ครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยรัดเข็มขัดนิรภัยขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าความกดอากาศมันเข้าที่หูเราก็ทำวาซาว่าเขาเรียกเคลียร์หูอ่ะนะบีบจมูกแล้วก็สั่งแรงๆถ้าไม่ออกหาวอ้าปากกว้างๆเลยก็ได้แล้วมีปัญหาอะไรสกิดบอกคุณลุง
2: คุณลุงขาแล้วเวลาบินครั้งหนึ่งอะค่ะนานไหมคะ
1: ขึ้นไปในภารกิจแต่ละเที่ยวบินเนี่ยเราจะใช้ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงเสร็จ
3: ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาเคลียร์สายเคลียร์อะไรเงี้ยทำยังไง
1: ก็บอกพี่ๆเขานะครับแล้วก็ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็รีบไปข้างหลังพอช่วยพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบกลับมานั่งที่นะครับอีก10นาทีงั้นเดี๋ยวคุณลุงจะไปเตรียมแผนกันก่อนนะครับ
2: ไปด้วยนะคะ
4: ไปด้วยครับ
0: วันนี้ขอไปกับลุงหม่อมด้วยนะคะ
5: โอ้ยินดีมากเลยครับ

2นาทีจะถึงที่หมายแล้วมาดูกันสิว่าทุกคนพร้อมกันหรือเปล่า

0: น้องๆครับสารสูตรร้อนได้ถูกโปรยลงไปเพื่อเลี้ยงแม่ให้อ้วน
1: แล้วได้ปล่อยสารฝนหลวง

ถึงเวลาโจมตีกลุ่มเมฆกันแล้วครับโดยการโปรยสารยูเรียเข้าไปในเมฆมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ิจกรรมที่โครงการฝนหลวงครับได้ไปเล่นน้ำฝนด้วยครับเป็นสนุกสุดเลย
1: เราก็ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ได้โปรยสารฝนหลวงจริงๆเลยค่ะ
2: ขึ้นเครื่องบินแล้วเสียวๆหน่อยค่ะ
3: ก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมที่นี่ครับเพราะว่าก็จะมีน้อยคนที่จะได้เข้ามาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ดีใจมากเลยครับ
4: ช่วงหน้าพวกเราจะได้โอกาสไปเยี่ยมชมห้องทรงงานของในหลวงกันสักครู่เดียวครับ

0: น้องๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทำฝนหลวงนั้นเขามีวิธีการอย่างไรในขั้นตอนที่1เรียกว่าการก่อกวนคือการเร่งให้เกิดเมฆโดยใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้ความชื้นถูกดูดซับเข้าไปในเกาะรอบแกนเกลือจนรวมตัวกันเป็นเมฆขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเป็นการทำให้เมฆหนาขึ้นโดยใส่แคลเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารสูดร้อนทำปฏิกิริยากับก้อนเมฆเพื่อให้เมฆใหญ่ขึ้นภายในเมฆจะเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำมาถึงในขั้นตอนที่3เรียกว่าโจมตีเป็นการทำให้กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่สามารถจะตกเป็นฝนได้โดยใช้สารยูเรียซึ่งเป็นสารสูดเย็นในการโจมตีก้อนเมฆเพื่อทำให้เกิดฝนนั่นเอง
1: ทำไมเราเดินกันมา3คนน่ะ
2: ขาดใครไปคนนึงอ่ะ
3: หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาฝนหลวงนะคะในส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จมาทำการทดลองแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำฝนค่ะด้านในด้านหลังนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของการแสดงห้องทรงงานแล้วก็เกี่ยวกับการทำฝนค่ะสนใจจะเข้าไปดูไหม
4: สนใจค่ะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะในห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเสด็จมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะแล้วก็มาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำฝนเมื่อตอนปี2544ค่ะ
5: ทำไมคอมพิวเตอร์สวยจังคะ
6: คอมพิวเตอร์ตอนแรกนึกว่าเครื่องดูด
3: อันนี้เป็นแผนที่นะคะส่วนที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นแผนที่ภาคใต้ของเราซึ่งในหลวงท่านใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างถ้าเราดูตามวิดีทัศน์ตามวิดีโอของในหลวงที่ท่านทรงทำงานนะคะก็จะเห็นว่าท่านถือแผนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะแผนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าพื้นที่นั้นมีลักษณะเป็นยังไงเราควรจะ

0: บริหารจัดการมันยังไงบ้างในการที่ทำในการจะทำงานของเรา
1: แล้วทำไมในหลวงไม่ใช้ GPS อะคะ
0: สมัยก่อนยังไม่มี GPS ค่ะก็เลยต้องใช้แผนที่
2: แล้วในหลวงมาใช้ที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับ
0: ในช่วงทดลองยุคแรกๆอะค่ะตั้งแต่ปี2512เนาะในหลวงก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นประจำในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะมาบ่อยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ในหลวงเสด็จมานะคะเมื่อปี2514ค่ะในหลวงมาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทักษ์ค่ะก็ใช้บริเวณนี้ในการสอนนักเรียนเหมือนกัน
3: ถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมาอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออก
0: มีใครพอทราบไหมว่าเราใช้สารอะไรในการทำฝนบ้าง
4: โอ้โซเดียมคลอไรด
0: ์ใช่ถูกต้องน้องนัชชาคะ
1: เก่งแข็งแห้ง
0: เก่งมากน้องเอกแพ
1: คะแคลเซียมคลอไรด์
0: เก่งมากค่ะ
5: ผงยูเรียครับ
0: อุ้ยนี่รู้จักกันเกือบหมดเลยนะคะ
2: โซเดียมคลอไรด์ไม่ใช่เกลือแกงป่ะครับ
0: ใช่ครับเหมือนกันเป็นเกลือที่เราสามารถใช้บริโภคได
6: ้ได้เห็นห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ฝนหลวงเพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการกันนะครับ
0: ส่วนนี้นะคะใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
7: ตำราฝนหลวง
0: ใช่

0: ด้านนี้เป็นรูปปั้นของอาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพลิเทวกุลนะคะอาจารย์หม่อมเนี่ยเป็นปรมาจารย์กับเกี่ยวกับการทำฝนตอนนั้นก็ได้อาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพลิเทวกุลนะคะเข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำฝน
1: และตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: ไม่อยู่แล้วค่ะท่านสิ้นแล้วค่ะ
2: สิทธิบัตรนี้เราคิดเองคนไทยทำเองเป็นของคนไทยมิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัวทำฝนนี้สำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในงานรัฐบาลถวายสิทธิบัตรฝนหลวง2 มิถุนายน 2548
3: เมื่อกี้นี่ช่วงนึงเราเดินผ่านแล้วปู่ชี้ให้ดูเป็นท้องฟ้าแล้วพระเจ้าอยู่หัวเก่งมากนะเอาเมฆลงมาเป็นน้ำให้เราใช้พอฟังเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไง
1: ฝนทำให้ต้นไม้กับสัตว์ต่างๆเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
3: เจริญเติบโตเพราะอะไร
1: ที่ทุกอย่างต้องการน้ำหมดเลยค่ะ
4: คือพระองค์ท่านเก่งมากๆที่สามารถคิดค้นสารแต่ละอย่างหาคุณสมบัติของสารเพื่อที่จะได้นำมาผสมรวมกันทำให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือน้ำค
3: ่
4: ะ
3: ดีมากน้ำแข็ง
5: รู้สึกว่าท่านทรงพระปิชาสามารถมากในทุกด้านนะคะและท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
3: พี่ยาน
6: ถ้าเป็นผมเองผมก็คงจะไม่เชื่อแต่ว่าด้วยการที่ว่าท่านเริ่มจากการที่ท่านจินตนาการว่าท่านจะใช้วิธีอะไรในการที่จะเอาฝนให้ตกลงมาตามที่ท่านคิดเอาไว้และท่านก็ทดลองก็เลยทำให้สำเร็จผมก็เลยชอบในการจินตนาการของท่านค
3: ่
6: ะ
3: ก็จินตนาการยังไม่ต้องผิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยต้องมีความรอบรู้ต่างๆผสมผสานหลายสาขาในดินน้ำลมไฟอากาศอะไรๆต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วต้องเข้าใจดีมากลูก
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการช่วยแก้ปัญหาและก่อประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่พวกเราชาวไทยพวกเราจึงควรเรียนรู้และสานต่อในสิ่งที่พ่อทำตลอดไป

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์อะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวชอะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทหลอนประสาทหลอนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวชก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียก

0: ว่าโรคจิตเภท
1: จิตเภท
0: สระเอพอสัมภาวทอทหาร
1: ค่ะไม่ใช่เพศสืบ
0: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
1: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
0: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
1: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
0: ่
1: วอาบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
1: คุยยาวๆ
0: นะคุยยาวๆ
1: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
0: ับครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
1: ่
0: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
1: อ
0: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเค้าก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเค้าเอง
1: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกม
0: ั้ยคะไม่มีใคร
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
0: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวมไป
1: ค
0: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
1: ค่ะ
0: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
1: ค่ะ
0: เค้ารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเค้าไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่สําคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเค้าได้ยินจริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เค้าไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
1: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี้
0: ค่ะงั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเค้าก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทําอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
1: นะ
0: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเค้าก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นน่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสําหรับเค้าคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเค้าหรือว่าสั่งให้เค้าทําเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างงั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค่ะ
0: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีเค้าก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วมันมีเสียงมาสับสนเออใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เค้าได้ยินจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทําร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเค้ามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอน
1: เ
0: พราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทําร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทําตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทําร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
1: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คําว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมุติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเค้าแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเค้าก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเออ
0: กลั่นแกล้งอันเนี้ยทําเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค่ะ
0: นะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเค้าก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่มั้ยคะ
0: ครับเค้าฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเค้ากลับชาติมาเกิด เขาตรัสรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคนึงเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อื้อๆ

0: จิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนี่นะ
1: ค่ะนี่ทำไมเข
0: าแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: เออมี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่าเรสเป
1: คอะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเสียงที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะมักจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆการประสาทร้อนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เ
1: หมือ
0: นเริ่มแยกแยะได้
1: เริ่มแยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะรู้ไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2 อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็น เรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคน

0: บางอย่างในอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มันนี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเมื่อกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทางว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: เขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจคือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏเลย
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทํายังไงให้เขาทานยาพอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ย ทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: จะเอ็นทามไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิลๆเอ็นทามไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันปะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ก
0: ็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมดเขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
0: ถ
1: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
1: ะ
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงินทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขา
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทําใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทําให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมสะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โห
3: มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีสปริงมาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทํานาเขาทําเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทําหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทําพวกเกษตร

0: พราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอกนะ
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตร

0: สารทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
1: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่ด้วยปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20 ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยก็แพงยาก็แพง
0: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3 ถุงหมดไป48,000
2: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
0: ค่ายาจ้างจดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำ2 คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000 บาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
3: 2 กระสอบ 200 โล
1: ใจอ่อนกันนะ
3: สิบบาท
1: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
0: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2 ไร่กับทำ30 ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาค่าหญ้าก็2 ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอเหมือนหมดปีขาดทุนที่ระยะกว้างที่หน้า
2: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
0: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20 ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7 ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5 ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2 ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: านุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

ขวดพวกนี้มันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกนี้จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นส่วนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปอื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันนี้ค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไงดีกว่า

อันนี้คือถั่วพูนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมถั่วลันเตามันก็แห้งแล้วถั่วยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1 แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อน

ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้ก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดแต่ว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำได้ทันเหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพนุยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนูก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จังนะครับผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราน่ะได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่น

0: ดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

บทบาทเข้ามาถนัดการทํางานกับกลุ่มที่เป็นแกนนําจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนําส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทําเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทําต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทํางานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทํามันจะทําให้ความคิดนั้นน่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทํางานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทํางานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่มั้ยทําในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทํายังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทําดีเนี่ยไปทําดีร่วมกับคนที่เขาทําดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทํางานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทําแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทําได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทําดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทําดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทําโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สําคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทําเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทําให้คนอื่นมีความสุขได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทําให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้คนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมาลีเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะบอกว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

0: คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อนายหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เอง
1: การเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะ
0: วันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระ

ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อ

ซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดค่ะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมะลิของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหน

ตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอว์สี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการขอรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอว์นี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันนึงสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม

0: เป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
1: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชโองการขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นส่งเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกด้วยนะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงาม

0: ามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，啊，对无？
1: 这杯，
0: 哎，假的，我操！
2: 嘛，就吃个食猪脚的，
3: 食猪脚咯。
2: 诶，食猪脚的，什么猪的、肉牛的、我搞牛的，搿啲的。
3: 哦，对嘛，我讲的。
2: 搿啲嘞，哦，猪啊嘞，然后吃的麻椒也光麻达，哦，是大味来的，啊，吃麻椒粉。
3: 有可能猪脚的。
2: 诶，也有可能猪脚的。
3: 得烤火啦，食猪脚。
2: 食猪脚的，都得烤猪脚骨，得烤什么骨？
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับฟ้าหน่อย
6: มาเปื้อสิ
5: เปื้อสิ
6: ง่ายก็ลาก็ต้องชอบชูกัน
7: เป็นมาสักพุชอมอตัวเลยมอเมียจะเป็นหลีกเหี้ยหร
2: อมังไห่หลีมังไ
7: ห่เอ๊ะหลาอะไรดี
2: มังไห
7: ่มันยักษ์เป็นยักษ์ก็เล
2: ยไหนยังมีกัน
7: ยังมีมาเล็ก
2: ยังมีละเล่น
7: แต่ยังมีมาหลีกเหี้ยหรอไหมยักษ์
2: ไงเหี้ยหลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีก็ยังเออขะเลมาฮีผมติเจียวมาลาเขาคู่คุยที่แผ่มากไว้มากกว่ามาลาวจิบุ
7: คู่ที่แผ่มากอย่างคนหลายคู่เล
2: ยคู่รับประชาหลายมา
7: โอ้รับประชาเป็นคนนี
2: ้รับประชามูมูไปพอ
7: มูไปเอาเลย
2: เออมูไปพอ
7: คู่มูไปเอาเลยมาลา
2: เลยมาลาเขาจะบอกงูมาจูก็เลยมาเมามาขอฮิวจิบุคู่ยันยันเนี่ยเขาคือที่เชื่อบาที่หลีกมังไงฮิติกาลี
7: จะขับขับแบกอะไร
2: ไปล่ะอะไรที่เราขับไปที่แกก็ขับ
7: ติ ดรถเลย
2: นี่ที่ขับติดรถ
7: แล้วยังมาจอยเลยค
2: ือกูอุ้ยก็ชอบนอนดีจ๋อมา
7: ก็ชอบนอนดี
2: ก็ชอบนอนจ๋
7: อก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมึงขัดใจมาอยู่
7: ข
2: ั
7: ดใจเลยอะไรที่เราไม่เจออ
2: ะไรที
7: ่มาเจออะไร
2: อุ้ยยันยากูมาตายเนี่ยก็ติดจักชงโมกุฏิพักกูจูไปมาไกลลิบุกามาเพะวิญูมาให้เดชเท่ามาให้กูลิบุชิกาลาเชกาชีไปเปย
8: ์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
7: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
8: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
7: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
8: ่ใช่ฮะ
7: เขาก็จะเรียน
8: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวัวตีกะลิลีมากันกักวิอยู่ช่วงกะไรฮิคุตีกะตีโลหุกักวัวตีผักวัวเอ๊ะคือตีฝาปุยาคือตีกะวัวปอกอีกวัวดอวีขี้วีอาลูนักชิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจีเออเอ๊ะเลยเตะวิอาคนดอหาวีโอ้ยนักชิกะจะจอยงายมุเตะเงาเมียคนละสู้นักเสียใจโยกะ
7: ยามุเตมุเนี่ยประสูร
2: เอขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยังมากกาคนดูหาเลยยัง
7: เอ๊ะใครเช่น
2: หนาโยเอ๊ะใครเช่นหนาพอดีเช่นหนาโย
7: ยี่สิบสี่ยาที่หนาโ
4: ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
7: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
0: มาลาหมูกับมาลาโบให้ว่าปุ๊บโป๊ะปุ๊บซาเปะติพบไปละเวที่คอยหมูคอยโบอุมาลาเฮเจ้าตาโบจะเป๊ะปุ๊บปุ๊บเฉะแ
7: ต่เราแต่เราถึงไ
0: หนแปลอยู
7: ่ไปละ
0: เ
7: อมาแม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ล่ะ
0: มาลาเฮ
7: ยิ่งมาเฮีย
0: เลี้ยงยิ่งมาจนแล้วนี่ยังก็มักจมังอะไรอยู
7: ่มาลับแป๊บเดียว
0: คู่ก็มักจมาปะก็มักจม
7: ต้องมาบีฮิกา
0: น้าฮิกามาฮิกาโ
7: อมาตีดิ
0: มาฮิอาเวชีตักกะ
7: พ
1: ี่เจาะ
7: อ
1: า
7: สว
1: ไ
7: ม่ปอด
1: ก็หรอ
7: กคนเน
1: ี่ยปนเลยคือปนเลยไงปุ๊บสอปอดสอปนเลย
7: ถ้าติดปุ๊บรู้ปนรู้ปุ๊บมาโอกาสที่เราชอบ
1: ฮะ
7: เราชอบโอกาส
1: ช่วยอ่ะ
7: อ๋อถือจะข้าวหรอข้าวคอเลยอ๋อมาติดเลยไม่อยากขอหิวเลย
1: คุ้มมาเหมาแหวะ
9: คุ้มมาขายอ่ะ
4: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
10: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
7: ให้มาก็สอน
10: ครับผมแบบ
7: พิเศษผมไม่ได
10: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
4: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
10: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
7: แสดงว่าครูเพิ่งมา
10: ได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่า เขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
4: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
9: ก็แถวมาแถวก็ที่แก่ฝากนะที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
11: ก็แถวมันมีร้านก็ไป
0: คอยด้วยอ๋อที่เอาหน้าไปค้าก็ไปดิโอ้ท่าปุระท่าก็งาลาหูเชียวสองพะหาเลยชิเจทานโนคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซึ่งที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละจุป้าก็พอจีละแหละอาชุยกเขาแย่ค่อยก็เกาะเชแหละก้ามือจะเชวิลิเจ้กาวิเชวุโอเวคดิเชแหละอุทาคดิก้ามือจะเชวิคดิแล้วกูพี่วิลิยืดยาละคะแต่เราแต่วิชอใช่ไหมเฮ้หนึ่งหัววิ่งอยู่กูพี่วิเยอะก็ดีพี่แหละที่กูยืดก็สิจบปลาละไรมือคอกับมากระเช่ชุกเอาที่ปีกที่กับมือกระเช่มากระโชดที่เจือท่าวิชมอจุจีก็ดีได้ละแหละคดิแล้วปีช

0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
1: ้จากที่ที่เชียวลาหูเชียวขามาเพื่อจะนอนไหมที่จืดจะนอนยิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห่อแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาชีวิตเนี่ยมีเสียกี่มากมากก็ขอมาจ่องมือเว้ยมือเว้ยก็งาคือทั้งหมดได้เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว้ยนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอถ้ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือของป้าเจ้าไปออกอ่ะกูรอถ้ามึงชอบพาเลยสิฮะเช่าหาตีสิออกไก่เสียเลยในการที่ป้าเจ้าเลยจะกูจะยกสิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอที่ปีที่กันที่ลอยพระรักปากกับโจวีเราก็ชี้เลยจะยกที่ออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
0: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะลีเย่จะเรียนหนังสือได้ครับ
3: ลีเย่จะแล้วจะก็ชอบน้องก็สิบวยันแอมมาลาก็จะชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ยกก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยกก็ชมว่าจะมาว่ายันแอมมาลาก็นักปีบอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กับพี่ยันอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตื่นตั้งนอนแกใครตื่นชั่วโมงปอกที่พักก็ขยันก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเหล็กมุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครที่เดียวใครอะไรเฮ้ยก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลีปอกหูใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาให้เลยมอติคุณเชขอจบุจิงายะคือก็นูบาเชเลยคือดีดีไกลเท่านี้มาโจก็ชีมาฮิต
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือใช่เลยที่กูเนี่ยปล่อยมาลื้อเจอที่ปอที่นี่กูจะประตูย้อนประตูย้อนมาเก่าเนี่ยมาลื้อเลยที่ได้ยาจะพักหรือจะขาดจะสิบุตร
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ย้ายมาที่วิวมาที่จะเข้าสิบุตรสิ่งที่ปอต้องชี้จุดมันต้องชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาที่วิวที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่กระเชยักคือข้าขอชิมาที่ข้าขาวมาชอบไห
0: มเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
1: ้ยันที่ปล่อยยาแอสติบาลเลยปีชีก้ามากตีปล่อยยากันเลยว่าเราจะไปคิดจะที่โจวิวก้าตีจักมากกว่าพื้นผีคือจะเกี่ยวกับมากที่ที่คือมาโจวิเอลี่ไก่หูปูไก่คนนี้ขี้เวหมูไก่กูพอปล่อยมาลือเจอหมูกูหมูมึนหน่อยขี้เวหมูกูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยียบโจไปหุยลูกกูเล่หมูขี้เวกูอีเยอะแต่กูง่าข่อยวิ่อไปปืนมาแผลเวียจ้าหงแล้วมึงผือเราก็ปล่อยมาหมูจ้าหงจ้าตีเวขี้ยาเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูหมูขี้เชฟกับโจวิวมันเหนื่อยที่เควิลี่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมาก

0: ลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: แล้วก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียวไปอยู่หน้าขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ชิขอเผาอยู่เลยที่พักมีห้าปอบเผาอยู่แค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไขมันละก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไขมันหน้ากูเขาที่หูเขาที่กูเพื่ออำเตลกับกูไขมันก็ตัวโปรตีนกูป้าจะจบเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยกอกแบบตัวนี้ตัวย่นมากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ก็ที่เดิมเฮวิโอยก็ติดชิงกิโลก็แต่ละมือคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดอะไรก็จุ๊บปอบอีกก็มาจอยากไปดีให้กับยาช่วยตัวก็มาจอที่พวกที่มีประชุมแก่คือจะฝากเลยคือจะไปพิชัยวิวที่บอกที่อาทิตย์แก่นุ่งงานที่จะจ่ออ่ะที่โอ้ยอ่ะดิฮิกาจาตักดีครับพี่อย่าดิฮิกาเต็งยาจ่อพอยก็ไข่มาจ่อพี่ชิสุเฮติไข่ติสิกากัดยาวอยู่ตรงนี้พี่อย่าอย่างนั้นพี่ที่เลยาก็ต้องมาเอาไปตุยอ่ะจะฮีเลยข้าช่วยพอหุกจะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาก็เนี่ยก็ช่วยชิตายคืออุ้ยดีอย่าฮึกกันก็
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาหนุ่มรอจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเรียวตะโอมิไปเที่ยวกันที่ชุมชนมอนไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับพาไปรู้จักและลองทำขนมไทยที่หากินยากมาดูกันนะครับว่าอาหารไทยๆแบบนี้จะถูกปากเรียวตะกันหรือเปล่าครับ
1: อยู่เมืองไทยนานหรือยังครับ
2: 2ปีครับ2ปี
1: เคยมาเที่ยวชนบทแบบนี้ไหมมาเที่ยวแบบตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาบ้างไหม
2: ไม่คุยยาวๆกับคนที่คุณผู้ชม
1: อ๋อคือไม่เคยมาแบบไม่เคยมาแบบตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี
2: ้ใช
1: ่ก็คือไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปวันนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบแท้ๆเลยบอกว่าเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรกัน
2: ว้าว
0: ที่ชุมชนไซน้อยแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญเอาไว้อยู่อย่างวันนี้เราได้แม่แดงชาวมอญแท้ๆของบ้านไซน้อยพาเราไปเที่ยวกันครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับด้วยมาลัยมะลิซึ่งเป็นฝี

0: มือของผู้สูงอายุเราทำจากกระดาษมาทำเป็นดอกมะลิแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นสบายมอญที่ชาวมอญของเราเนี่ยปักเอาไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆหรือว่างานบุญอะไรต่างๆหรือไว้ต้อนรับแขก
1: ครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
1: นะทักทายคุณแม่หน่อยไข่ตุ๋นนั่งลง
2: ครับ
1: เฮ้ยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นสวัสดีสวัสดีคอย
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย
1: เอ้าไข่เค็มไข่เค็ม
0: พี่นี่แม่เขารับรู้มากเลยเก่งมากเก่งมากเลยไข่ตุ๋นเก่งมาก
1: เดี๋ยววันนี้เราพาไข่ตุ๋นไปเที่ยวด้วยได้ใช่ไหมครับคุณแม่อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบ้านไซน้อยผ่านการกินกันก่อนเลยครับผมได้ยินมาว่าที่นี่มีขนมทองฟูเฟื่องและขนมน้องนุ่มนิ่มแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูหน้าตากันดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: คนนี้ชื่อว่า
4: ค
3: นนี้
4: ค่ะค
3: นน
4: ี้ชื่อว่า
3: พี่หมูกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่หมู
4: กำลังขูดมะพร้าวอยู่ค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยหน้าขนมทองฟูเฟื่องค่ะ
1: รู้จักไหม
5: ทองฟูเฟื่องไม่รู้
1: ถ้าเรียวตารู้จักก็แปลกว่าพี่ไม่รู้จักเลยพี่เป็นคนไทยแท้ๆ อะไรคือขนมทองฟูเฟื่องอะ
5: เ
4: ป็นขนมที่ทำมาจากฟักทองค่ะ
1: มีน้ำตาลทรายน้ำกะทิอ่ะพี่หมูบอกเลยอันต่อไปใส่อะไรผมช่วย
4: ใส่เกลือฟักทองใส่เลย
1: ก็คือเป็นเนื้อฟักทองนึ่ง
4: ค่ะ
1: อันนี้คือแป้ง
4: ค่ะแป้งสาลี
1: แป้งสาลีกับผงฟูให้ผสมรวมกันต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมครับใส่ทีเดียวมันจะเป็นเม็ด
4: ใช่ค่ะ
1: นาน
2: เฮ้ยขน
4: ไหวไหม
2: บ่อู้ไม่ไหวครับ
4: เกายัง
2: แค่นี้ก็เหนื่อยครับ
1: เหนื่อยมากเลยเหนียวมากเลยนะ
4: ใช่มันเหนียว
1: พอผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับก็นำไปหมักทิ้งไว้อีก2ชั่วโมงให้แป้งขึ้นฟูแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็นำมาใส่ที่บีบเค้กแล้วบีบลงในถ้วยได้เลยครับโอ้เหมือนเค้กเลย
2: แก๊กเลย
5: ทุกอย่าง
1: เท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เลยรอบต่อไปของเรียวตะมา
2: โอ้โอ้ยสนุก
1: ได้อยู่ได้อย
2: ู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่
1: เดี๋ยวมันจะยุบของมันเองใช่ไหมพี
4: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเองค่ะ
1: เริ่มเบี้ยวแล้วเริ่มเบี้ยวแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดนึ่งนานแค่ไหนครับพี
4: ่15นาทีก็สุกแล้วค่ะ
1: หลังจากที่นึ่งจนสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไม่จบยังมีขนมอีกสวัสดีครับคุณแม่
2: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กับแม่เล็กครับเรียวตาคุณแม่เล็กจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับ
0: นมนุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
0: นุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
1: เป็นยังไงขนมนุ่มนิ่ม
0: นุ่มนิ่มเนี่ยแล้วเวลานั่นก็เป็นถั่วแปบนี่แหละ
1: เป็นถั่วแปบเหมือนถั่วแปบแล้วทำไมไปเรียกนุ่มนิ่ม
0: โอ้คนอื่นคงไม่นิ่มมั้ง
1: มังด้วยเอาตามนั้นถ้าแม่ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้ง
0: ข้าวเหนียวข้าวเจ้า
1: อันนี้เป็นสีเขียว
5: สีเขียว
1: สีเขียวรู้ไหมว่ามาจากอะไรนี่พี่ให้ดูนี่คนไทยเขามีภูมิปัญญาไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนี่เขาใช้อันนี้ลองดูอันนี้ใบอะไรหอมใช่ไหม
5: กะทิไม่ใช่กะทิ
1: เดี๋ยวแต่ผู้ถูกใบเตยเนี่ยมันมักจะอยู่ในกะทิมันเลยได้กลิ่นนี้เวลาเรากินพวกอะไรที่มีกะทิแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กะทิมันคือใบเตยครับ
5: ใบเตย
1: บอกได้เลยไม่อร่อยหรอก
5: ไม่อร่อย
1: แต่มันให้สีเขียว
2: โอ้สีเขียว
1: ทีนี้อันนี้สีชมพูก็จะมาจากอันนี้แก้วมังกร
5: ดราก้อนฟรุต
1: ดราก้อนฟรุต
5: ดราก้อนฟรุต
1: อันนี้ก็จะให้สีเรียกว่าสีฟ้าม
2: าจากดอกไม
1: ้ดอกอัญชันหม้อที่คุณแม่ใช้ก็เหมือนกับที่เรากินข้าวเกี๊ยวปากหม้อเหมือนกันไหม
5: เหมือนกัน
1: นะครับ
0: เหมือนกันค่ะ
1: ด้านนี้คือมะพร้าวขูด
0: มะพร้าวขูดแล้วไปนึ่ง
1: เดี๋ยวตัดรู้ไหมนี่คืออะไร
2: ข้าวโพด
5: ไม่ใช่
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วเขียวถั่วเขียวพอเราเอาเปิดด้านนอกออกมันจะกลายเป็นถั่วซีกคนไทยได้ถั่วซีกอ่ะให้ลองชิม
5: โอเคโอเค
1: ลองชิมแต่ไส้ก่อนเป็นไงบ้าง
2: เค็มนิดนึง
1: เค็มๆมัน
2: ๆเค็มๆมันๆเค็มๆ
1: แล้วก็หอมมะพร้าวนะอันนี้แม่เค้าก็เลยไปทำเป็นไส้แล้วก็ห่อ
2: โอ้เมืองโยกะโยกะ
1: เลี้ยวตาลองทำไหมเอาสีอะไรดีอยากลองทำไหม
2: สีฟ้า
6: ร้อนร้อนร้อนร้อนปัดเลยปัดเลยปัดเลยปัดลงลงในมะพร้าวไม่งั้นมันจะติด
7: คว่ำ
6: อ่ะ
7: คว่ำ
6: คว่ำ
1: ปุ๊บ
6: ได้อยู่ได้ได้ลุ้นได้ลุ้น
7: คว่ำ
6: ในน้ำตาลนี่ผสมอะไรบ้างครับแม่
7: น้ำตาลแล้วก็งาดำแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึง
6: มีเกลือนิดนึงด้วยแล้วก็มีนาขาวด้วย
7: ค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะไปทำน้องนุ่มนิ่มไปทำทองฟูเฟื่อง
1: ทองฟูเฟื่องเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะพี่ไม่แน่ใจว่าเดลต้ารู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยคิดว่าขนมตาลเลย
0: ใช่นี่ไงเพราะว่าตาลเนี่ยมันมีแค่ฤดูเดียวฟักทองเนี่ยมันมีทั้งปีเพราะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ทำได้ทั้งปีเลย
1: แล้วโอ้โอ้อร่อย
2: จบเขียวสัมผัสเขียว
1: มันหนึบ
0: มันเหนียวหนึบแล้วก็มะพร้าวที่โรยอยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นมะพร้าวถึนทึกเข้าใจคำว่าถึนทึกไหม
1: ไม่เข้าใจครับถึนทึกให้แม่อธิบายผมให้แม่อธิบาย
0: ถึนทึกก็คือ
1: ถึนทึก
0: มะพร้าวที่มันยังไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อน
1: ถ้าเทียบกับคนก็ประมาณพี่อ่ะคือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ยังไม่แก่
3: วัยรุ่นนะครับ
1: กลาง
3: ยังวัยรุ่น
1: ประมาณนั้นแหละ
0: มันจะหนึบอร่อยมะพร้าวมันก็จะอร่อยนุ่มนิ่มไหม
3: นิ่มรสชาติใกล้ๆขนมญี่ปุ่นมี
1: เหมือนแป้งโมจิ
3: ไม่ใช่ใช่มันเป็นโมจ
1: ิแป้งโมจิ
2: หอมด้วย
0: หอมอะไรหอมอะไร
3: หอม
0: เนี่ยหอมอะไรนี่สีเนี้ยเนี่ย
2: สีดำ
0: สีดำเนี่ยหนูว่าอะไร
3: งาง
0: า
3: ดูอยู่
0: ใช่
3: ใช่เ
0: ออ
3: ใช
1: ่ต่อไปเราจะพาเรียวตะไปหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบ้านไซน้อยกันต่อเลยครับมันจะเป็นอะไรอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยครับ
2: โอ้โห
1: นี่เลยเดี๋ยวตะ
3: เออยุ่มาก
1: กล้วย
0: ใช่
3: กล้วย
1: เราเป็นคนไทยเราอาจจะเห็นแล้วรู้สึกเป็นปกติน
0: ะ
1: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยมีเยอะไหม
3: น้อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี
1: ้ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้เลย
3: ไม่เคยเห็น
0: ต้นรออันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมทองซึ่งกล้วยหอมทองเนี่ยชาวบ้านเราในชุมชนเราเนี่ยจะปลูกกันเกือบทุกบ้านทีนี้ที่เห็นว่ามันทำไมเครือใหญ่มันทำไมงามเพราะว่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอำเภอบางบานเราเนี่ยน้ำท่วมประจำทุกปีเวลาน้ำมันพัดพามันเนี่ยมันจะพัดพาเอาใส่ซากพืชซากสัตว์ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูลมันจะงอกงามหมดทุกอย่างเพราะดินมันมีอาหารมีปุ๋ยดี
1: อันนี้กล้วยที่เราเห็นนี่มีอันไหนเก็บได้แล้วยังครับคุณแม่
0: ก็คือตอนนี้มันยังอายุมันยังไม่ได้ถ้ามันแก่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนกว่าที่จะตัดเอาไปบ่มให้สุกได้อันนี้คือสุกแล้ว
1: เก็บไปแล้วไปบ่มกี่วันถึงได้ประมาณนี้
0: ไปบ่มก็อีก4วัน
3: หอมหอมหอม
1: หอมมากเลย
0: กล้วยหอมมันก็จะต้องมีกลิ่นหอม
1: คือถ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมันก็จะไม่สดไม่ใหม่เหมือนกินที่เมืองไทยนะ
3: อ๋อใช่รสชาติไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
3: คำไป
1: คำไป
0: อร่อยไหม
3: อร่อย
2: อร่อย
0: นะคะ
1: อร่อยหอมแล้วก็เนื้อไม่เละดูแล้วถ้าน่าจะอร่อยยันต้นเนี่ยไข่ตุ๋นจะกินต้นแล้วเนี่ยดูสิแสดงว่าอร่อยยันต้นนี้ดู
0: แสดงว่าต้นก็หอม
3: ต้องหอม
1: จริงแล้วต้นเอาไปทำอาหารได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวแต่คนไทยกิน
0: คนไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาหั่นทั้งต้นเลยแล้วก็ไปคร้าวกับรำเพื่อเลี้ยงหมูแล้วคนก็เอาตรงแกนกลางเนี่ยมายำใส่หมูบดก็อร่อย
3: อร่อย
1: ไหนๆเขาก็กินต้นแล้วเดี๋ยวร้องให้เขาเดี๋ยวเขาจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายให้เขากินกล้วยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูท่ากินเขานะตุ๋นสวัสดีตุ๋นสวัสดีคอยคอยถ้าอยากกินกล้วยคอยก่อน
0: เขาจะกินตรงไหน
3: กินไม่กินเนื้อหรอ
0: ดูสิกินเนื้อไม่กินแล้วลูก
1: กิน
0: โอ้
1: ไม่เสียชื่อป้าไข่เลยเนี่ยโอ้โหเทนมาให้กินผลไม้ดูและนอกจากกล้วยหอมทองเนี่ยจะกินสดๆแบบนี้ได้แล้วก็ยังไปแปรรูปอีกด้วย
0: แปรรูปได้อีก
1: ลองทำเองไหมวันนี้ลองไปแปรรูปกล้วยมันไปทำกล้วยคริสปี้อ่ะ
3: โอ
1: ้ลองไหม
3: อยากทำ
1: นะตุ๋นมาลูกพอแล้วลูกตุ๋นเอาไปด้วยตุ๋นข้าไปด้วยลูกตุ๋นข้ามาเลยข้ามาข้ามาเลยลูกข้ามาฉลาดเว้ย
3: ฉลาด
1: เก่งลูกดีลูกดีดีดีดีดี

0: ากันก่อนครับ
1: ท่าที่หนึ่งใช้ปลายเท้าท่อนถึงพื้นนะคะ
2: โอ้ตึงมาก
1: เลยค่ะ
2: ตึงตึงมากโ
1: อ้ให้ยืน
2: ให้ยืนมากเลย
1: ท่าที่สองก็ใช้ส้นนะคะคอนปลายเท้าขึ้นให้ตั้งเลยยืดตัวขึ้นมันจะมาข้อขามาน่องมาหัวเข่าและจะมาตันตรงกระเบนเอวหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนใต้
2: ไม่ได
0: ้และชิ้นต่อไปเป็นที่นวดหลังจากกะลามะพร้าวครับ
2: นี่ที่รู้สึกสบายสบาย
3: อ๋อมันกดเหรอมันกดจุดเหรอ
2: กด
0: เดี๋ยวเราตามแม่แดงไปทำกล้วยหอมทองกรุบกรอบกันต่อดีกว่าครับเห็นบอกว่ากินเพียงชิ้นเดียวก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ
3: อันนี้คือต้องบอกเป็นกล้วยดิบต้องเอามาบ่มไว้ก่อนไหมหรือว่าเอามาทำได้เลย
4: ตัดกันมาสดๆแล้วก็มาทำได้เลยเมื่อกี้ที่แม่ก็เตรียมตัดมาไว
3: ้ใหญ่กว่าที่เราเห็นตรงนู้นนะ
4: ทีนี้เราก็แช่ในนี้คือน้ำเกลือนะเพื่อที่จะล้างยางปอกไปแล้วก็เอาไปแช่ในอันนี้เป็นน้ำเกลือกับน้ำสันส้มเพื่อที่จะ1ไม่ให้ดำ2ให้กรอบ
3: ทีนี้เราจะอธิบายให้เรียวตาเข้าใจยังไงดีสันส้มแม่
4: รู้จักไหมสันส้ม
3: อันนี้เนี่ยแม่ที่มันใช้ทา
2: โอ้ทำให้หายเหม็น
3: เอามาใส่ในนี้สารส้มเอามาใส่ดิ
2: จะเรียกว่าน้ำนี้ถ้าใช้แถวนี
3: ้
2: หายเหม็นด้วยใช่ไหม
3: แต่น่าจะแสบเพราะโดนยางด้วยนี่ครับปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำต่ออ่ะขอเลี้ยวตาไปไหนอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกที่หยิบไปลูกใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะทำไมพอปอกแล้วมันเหลือแค่นั้นล่ะ
2: เล็กลง
0: หลังจากปอกเกลี้ยงเสร็จแล้วนะครับแม่แดงก็ตั้งกระทะรอจนน้ำมันร้อนก็ฝานกล้วยลงไปได้เลยครับ
2: ต้องระวังหนิวใช่ไหมครับ
4: ต้องระวังตอนช่วง
3: ตอนมันจะหมด
2: โอ้
3: ฉันเร็วตาลองทำได้ตอนที่มันยาวๆแต่ว่าเหลือน้อยๆเดี๋ยวให้คุณแม่ต่อลองไหม
2: อยากทำลอง
3: ไป
2: ดุยเดี๋ยวน่ากลัว
3: ที่น่ากลัวกว่ากล้วยคือเร็วตาพี่บอกเลยแล้วทอดนานไหมครับแม่กว่าจะใช้ได
4: ้ก็ต้องให้เหลือง
3: อันนี้ก็เอาไปทำก็ไปปรุงรสใช่ไหมครับ
4: ถ้าไปปรุงรส
3: แต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็กินได้เลย
4: แบบนี้ก็กินได้เลย
3: ของคุณแม่มีกี่รสครับผม
4: รสชีสรสต้มยำรสบาร์บีคิว
3: เยอะจังอ่ะ
4: แล้วก็เป็นรสเค็มรสหวานรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสน้ำพริกเผา
2: อร่อย
3: มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะคือตัวกล้วยธรรมดามันอร่อยคือใส่รสอะไรแล้วแต่ความชอบเลยจะเหมือนกับกินมันฝรั่งหรือกินขนมอ่
4: ะ
3: ที่เนื้อมันหนาๆหน่อยแต่ว่ากรอบที่ญี่ปุ่นมีไปขายบ้างไหมกล้วยแบบเนี้ย
2: มีแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะ
3: แถมแบบออกหวาน
2: หวาน
3: อันนี้ไม่หวานอร่อย
2: อร่อยดี
3: กินอาหารจากกล้วยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารจากพืชพื้นบ้านไทยอย่างนึงรู้จักบอนไหมครับ
2: บอนบอน
3: 007
2: กระดูกพระกระดูก
3: โนโน
2: ภาษาอังกฤษเจอแล้วก็กินได้ใช่ไหม
3: กินได้เดี๋ยวเอาต้นมาให้ดูด้วยวันนี
2: ้ว้าว
3: กล้ากินไหมกล้ากินไหม
2: มีกล้าครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมครับไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องเสียใช่ไหม
3: โรงพยาบาลอยู่ไกลไหมตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแม่ครัวนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: พี่ชวา
3: ครับอยู่กับพี่หมวยครับวันนี้พี่หมวยจะทำอะไรให้เราชิมครับ
5: วันนี้เป็นแกงบอนโบราณค่ะ
3: โอ้โห
2: โอ
3: ้คือคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายเรียวตะยังไงเพราะว่าแกงแบบนี
2: ้
3: บางทีคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับเรียวตะคือมันโบราณมากคนไทยบางคนก็ไม่รู้จักคือบอนเนี่ยครับมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
2: บอน
3: พี่ว่าเรียวตาจะเคยเห็นนะมันจะขึ้นตามหนองน้ำอ่ะน่ะต้นบอนหน้าตาแบบนั้น
2: อ๋ออ
3: ันนี้คือต้นของมันแล้วเขาก็จะเอามาปอกเอาเปลือกด้านนอกออกปกติบอนเขาบอกว่ามันจับไม่ได้มันคันไม่ใช่เหรอพี่
2: ก็คั่นคั่น
5: ใช่ว่าจะคั่นไม่ต้องพูดเยอะทำไปเรื่อย
3: ๆบางคนเขาบอกเวลาจะทำบอลต้องพูดเพาะๆถ้าอยากจะให้อร่อยต้องคุยกับเขา
0: ไม่ได้มุกเอาพี่หมวยทำอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่หมวยอ่ะ
5: บอลหวานนะคะ

0: อะไรแค่นี้แล้วก็ห่อแบบง่ายๆเลยไม่จำเป็นว่ามันต้องห่อสวยหรือไม่สวยเพราะว่าจริงแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่รสชาติมากกว่าคราวนี้มาลองแกงกะหรี
1: ่อันไหนกินก่อนนะครับ
0: อันนี้เป็นน้ำจิ้มเอาไปจิ้มเหมือนคุณกินซูชิแล้วจิ้มโชยุอ่ะ
1: ทักทักแล้วก็จิ้มหรอ
0: ครับใช่ตักขึ้นมานี่ทำให้ดูอย่างนี
2: ้ตักราดตักราดลงไป
0: อย่างนี้นะ
1: กล้วยอร่อย
2: ทำให้เราได้สูตรเลย
1: กล้วยอร่อยมาก
2: เรากล้วยเรามาทำบ้างแล้ว
1: อร่อย
0: พอกินแล้วเป็นไงรสชาติคล้ายแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหม
1: ใกล้ใกล้กะหรี่ญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกรสชาติตัวปะปองกะหรี่ด้วย
0: ของไทยครับจะไม่ข้นเหมือนของญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีกลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นพริกแกงหรือสมุนไพรที่แรงกว่าแต่พอมากินคู่กับน้ำมัจจาที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานก็จะลงตัวทำไมน้ำมัจจาถึงเข้ากับแกงกะหรี่เพราะว่าหมูสเต๊ะหมักด้วยผงกะหรี่ก็กินกับน้ำมัจจาผงกะหรี่กับน้ำมัจจามันเป็นของที่กินคู่กันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแค่เราอาจจะนึกไม่ถึงพอเราเอามาแกงกะหรี่มากินกับน้ำมัจจามันก็เลยยิ่งเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้น
2: ให้อร่อยยิ่งขึ้น
0: อันนี้ไม่กินแกงกินน้ำมัจจาเดี๋ยว
1: ชอบ
0: เลี้ยวตะวันนี้พี่พรีเซนต์แกงกะหรี่พี่ไม่ได้พรีเซนต์น้ำมัจจาอันนี้ต้องเด่นอันนี้ต้องเด่นต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สนุกมากเราได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของชุมชนจริงๆอ่ะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อาหารแต่คือความน่ารักของคนในชุมชนครับ
1: รู้สึกตกใจมากว่าไม่เหมือนกันในกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพก็ดูเดียวกันและในชีวิต
0: อ๋อเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิต
1: เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตก็ขนมก็อร่อยทุกอย่าง
0: โอเคแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็เรียวตะมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ซาโยนาระแม่ไข่ตุ๋นอ่อนขนาดนี้ไปอยู่กับพี่เรียวตะเขาเลยไหมล่ะลูก

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคุกคีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรให้เขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็น

ที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

0: าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต
1: ่
0: างกันไหมให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

0: คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันดูใหญ่มากเวลาเราจะตีความเราควรจะต้องนึกถึงอะไรครับ
1: คือจิตอาสาง่ายๆเลยก็คือการให้ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีเมื่อให้แล้วใจเราจะเบาม ีความรู้สึกว่ามันเหมือนทำอะไรที่เป็นบุญน่ะที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค
0: ์
1: เช่นให้เพื่อสร้างภาพให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นอันนี้จะกลายเป็นจิตบังคับต่างกับจิตอาสานะจิตบังคับคือมีคนมาบังคับให้ทำเราก็เลยทำไปทุกไปจิตอาสาทำแล้วดร.พีต้องมีความสุขแน่
0: มีครับคุณจะต้องมีไหมโดย default มันต้องได
1: ้หน้าตาต้องอิ่มเอิบเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าทำจิตอาสาไปทุกใจไปเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่า
0: เมื่อสัก 2-3 เดือนเราได้ยินเรื่องของโครงการตู้ปันสุขแล้วมีข่าวตามมาก็คือว่าคนที่เขาไปเปิดตู้แล้วพอไม่เห็นของก็ไปว่าเจ้าของตู้และอีกมุมนึงเจ้าของตู้แล้วก็คาดหวังว่าคนจะต้องไปเยินยอสรรเสริญเขา
1: อันนี้มีทุกหมดเลยท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทที่คาดหวังอยากได้ของแต่ไม่เคยคิดจะให้บอกนิดนึงนะครับว่าจิตอาสาเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกคนจิตอาสาที่แท้จริงนั้นคือเอาสิ่งที่เรามีซึ่งสิ่งที่เรามีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของหมอจะยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าเวลาหมอเคยมีคนไข้ที่เป็นตัวเล็กๆเลยนะเขาพามาจิตอาสาแต่เด็กๆเขาเรียกว่าเป็นจิตบังคับนะคือคุณครูเขาพามาจิตอาสาที่ตอนที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเขาก็พากลุ่มเด็กนักเรียนมาเลยแล้วเขามีชั่วโมงจิตอาสามาเจอหมอปุ๊บคำประโยคแรกที่คุณครูพูดเลยว่าหมอกลุ่มนี้เป็นเด็กดีให้อยู่กับคนแล้วกลุ่มนี้มันเป็นเด็กเฮลมันเด็กเกเรอ่ะ
0: ครับ
1: อย่าให้อยู่กับคนหมอก็บอก